ล่องสังเกตจากของตามนี้นะครับล่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบัดนี้แล้วก็ชาที่เท้าบัดนี้ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นน้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างซื่ออินทราจากพินิจใช่เนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติเองสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับผลสังสื่ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆได้เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจใช่ขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดมองเดอร์โทรหาพินิจใช่ครับ08941761560894176156ครับ0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156 089 417 6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอ

0: สระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุม UNCLOS ครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้นำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระนุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: อุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105

0: ล่าสหรัฐต่อบาเรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย 0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ 6-2 และ 6-3 ชนุกเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักโหดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักโหดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

0: ื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับ

0: ารถให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับ

0: จัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับเรื่องความเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการยะตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายกตานุสติกรรมฐานร่วมกับอสุภกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองอุจจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลงบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าไปใหม่ทำได้ไหมถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องกลืนกินเข้าไปได้อุจจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็สิ้นได้เอามาบริโภคใหม่มันจะหมดไม่มีความสิ้นเปลืองน้อยลงทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันสะอาดมันสกปรกน้ำปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนจะบริโภคน้ำแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ำนี่ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับกลืนกินเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรกถ้ากินใหม่ได้ก็แสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่นั้นดูความทรงตัวว่าร่างกายของคนสะอาดหรือสกปรกหรือมีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหี่ยวแต่ความแห้งความสุดความโทรมนั่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียวตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่

เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากินจริงๆกันจริงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาอาหารคือคำข้าวหรือว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอภรรย์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อนความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความทรุดโทรมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตายเมื่อพิจารณากันดูแล้วจะเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนผีหลอกเรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีแต่ความสีสเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกันและกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆมองไปในตาสัมผัสเครื่องอาภรณ์ภาพผ่อนภายนอกให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตอนนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดและก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสัมสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมาก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดและในที่สุดมันทรงตัวไหมล่ะมันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายังจะโมโหลงไหลใฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มฉ่ำด้วยความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุขความปรารถนาในความรักกลุ่มรักสิ่งอะไรกันเป็นความสุขหรือว่ามันบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้ไปอิสระอยู่สองคนก็เหมือนกับหานายมาบังคับเรา แต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้นถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทที่เห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปมีการทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเพื่ออำนาจของราคะท่านทำลายแบบนี้ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อสกิทาคามีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากันจะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอเป็นอนุสัยเท่านั้นมีสภาพเหมือนคนตายได้

ันไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสีสีเอียนมากมีการรังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลดเห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามเป็นสดทรงดีตามองปั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่ซากศพเดินมาแล้วหรือนี่ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังได้เพียงหัวข้อใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเคลียร์ไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวยก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินและสมบัติทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุจริตบ้างด้วยการทุจริตบ้างท่านไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปสู่โลกเบื้องหน้าได้คือเอาไปใช้เมืองผีเนี่ยไม่เคยมีใครนำมาไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราล่ะแต่คนอย่างเราจะนำไปได้สักเพียงใดเพราะว่านั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอ๋หนอเราจะนั่งที่เกียรติกายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใดนี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะขอได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านทั้งหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีมองเห็นว่าการตะเกียกตะกายแสวงหาลาภมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบี้ยเต็มอัตราตอนนี้ลดดอกเบี้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียกตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไปเพราะมีกำลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถจะตามเราไปเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นทานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากยิ่งไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความดีนี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความสงสารมากขึ้นเกื้อกูลมากขึ้นการโลภโมโทสัญญาจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติแต่กายหาทรัพย์ด้วยสัมมาเรียกว่าด้วยความสุจริตเพื่อสัมมาชีวะ

็หาแต่ได้ว่าหาพอควรไม่ได้เกียรติกายเกินไปไม่หวังกำไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทำไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นได้เห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทำลายให้ฟรีลงไปก็ได้อำนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานแต่เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้ใครบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาขาช้างที่สองเพลียลงมันเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหนเพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสกิทาคามีชักก้าวช้าช้าเดินช้าช้าก้าวสั้นๆเพราะคิดว่าชีวิตของเรานี้มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทะยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอันว่าขาช้างขาที่สองเพลียไปขางแล้วนี่มาเล่นขาช้างขาที่สามได้แก่ความโกรธความจำบาดคิดวิฆาตกิ่งฆ่าบุคคลอื่นให้พินาศไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิดขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระสีทาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เพลียยังตีเสือไม่ให้ตายที่แรกมันโดดเก่งนักก็ตีแข้งตีขาห้ามไม่โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้างมันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเส้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพลียก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั้งเร็วเพราะขาไม่ขยกขยิกขยกขยิกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามีตัวนี้ต้องทำลายด้วยพรหมวิหารสี่เป็นพิเศษมีหันสี่ตัวแรกของพระโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้เมื่ออารมณ์ใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรหมวิหารสี่ด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มีมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทำอย่างนี้เป็นของดีที่ทำอย่างนั้นเพราะอาการหลงผิดเพราะมันนั่งนึกว่าเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะให้เราทำอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขเพราะเหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดีทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนที่เห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบแต่ความจริงการเป็นประกาศตัวกับบุคคลอื่น

กาดตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทำความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่านี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้เพราะอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีถ้าความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาเสร็จแล้วว่าเป็นเพราะเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาถึงทำอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวชิตรมานอันดับแรกเราโกรธแต่ยับยั้งไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลั่นแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสคือเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่หัวข้อในการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดละออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเราคิดว่าถ้าเรายังโกรธยังพยาบาทแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดีเขาทำให้เราโกรธถ้าเราไปโกรธเขาเข้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเราแทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะห์เกื้อกูลกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายหลังเราก็ต้องทรงอเวขายับยั้งไว้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทำร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรูเราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกูลเพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทำให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นก็ได้ฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายขาช้างขาที่สามก็เพลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนี่ยขาช้างขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระวชิตรมานกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่จะไปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดโทรมไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็ทรงลงไปทุกวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้นเรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าในเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไป

0: ทุกวันชีวิตตินซีของเรานี้นั้นหมดไปทีวันละชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่าเนี่ยก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมิดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกันเป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทำลายความหลงทำลายไม่ได้จริงก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่ท่านบอกว่าชาติเป็นทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราเป็นทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอาลบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมองเวลาที่จะแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามีตามสมควรกับเวลาที่
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้าขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลนะ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลสิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลสิ่งรับเจาะนำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8

0: นิวเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
1: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
3: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
2: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
4: บอกสิ
5: สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
6: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
5: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
6: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
8: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ INL วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจฟได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 เพื่อถ้าบอกคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจมนะคะ0896873386 0896873386

03-7-7-3-3-6-8นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE แอดอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ยไลน์ของเจ๊จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทางไลน์ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถอย่างที่บอกแล้วว่าไลน์แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจ๊เนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจ๊ยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเจ๊โทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายเนาะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอแนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจี๊ยบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะ

การส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองเจ้าก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ๊บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวงนี่แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบสองสามเดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่โหวตกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่

0: นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้มอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอิหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่นซองกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP

0: เห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นะอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจกินอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแค่กลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: กลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้นะแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาว

มากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะอาจจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงนึงตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าเจ๊ว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจําก็อาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดี

0: ใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำเจ๊บก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวเจ้าขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้วมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINLไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368
0: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873368นะคะ0896873368นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะเจ็บย้ำนะคะ608ก็คือป ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ

ั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2พูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊ บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้แหละค่ะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทาน

ผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะเรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดแต่ว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนเรียกว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะ

ือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุดทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำอ่ะนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพ

0: ภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัตรลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟไอเอ็นแอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเอ็นแอลเนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาเจ้าก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่แบบต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ANL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ็บลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407

แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับลูกเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
2: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสถ้าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ้เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัว100นึง
2: ได
1: ้ถ้าเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักหยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาสั่นขึ้นรถลงลงลงลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปใส่อยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิ
4: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวแถวหน้าท้อง

0: แขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
0: ขอบคุณสมุนไพรแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: เลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
3: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงยอดดีต้าตาห่านเด้อ
2: แต่พักกินดีต้าตาห่านคือมูว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด
4: ้อถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
6: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่ง

ค่าด้อยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับน้องนี่เป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับทินิจใจน้ำบอมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันเกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดด้วยพี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่อเอียงสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้ คือลังเถื่อพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเถื่อนกมันก็บินต่ำเนาะต่ำมันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปลงสังเวชอนิจจาโอ้ยจากบินมาอย่างเนาะนกไอ้นกใช่ไหมครับถามว่าเกิดกรรมไหมตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทำที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลนี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมื้อแต่ละมื้อนั่นแหละเป็นการฝึกทําความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่ได้หมดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่นําตัวเฮาเนาะก็ภัยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอก

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับหมอบงานเพลงมวลๆในพี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพินิจชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปนนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้ว

แล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าไทยสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาทรงเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดรถบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามเยอะว่าเฮ้ยท่านกินเป็นประจำทุกมื้อไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

คิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนำนี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารคือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาโตรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจำนะครับคนเฒ่าเห็นอย่างมันจะจำไปจิตมันจะจำไปอย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจำได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดพอคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจกับเป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันลองลอยไปดิมันไปตามสังขารมันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบัน

าตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี่ยความคิดมันจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้ถ่อผู้แก่นี่โอ้ยขั้นถ่อมามันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนำนะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับหนึ่งก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นหายๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่หลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นแต่ละเทื่อนี่โอ้ไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันสิหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆหวยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่าวหลายเจ็บข้อโอ้สับไวรุ่นเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวิ่นอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ0894176156นะครับส่งฮอตบานบริการฮอตมอง0894176156ครับ

ักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับนิดชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

0: ินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมันจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกาย

มันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับสิมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีการเหนื่อยอ่อนเพลียครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับหากขั้นมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างเลยครับท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่1เลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเฮาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำนี่จะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตนี่จะบ่หนักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองนะครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่งสุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156 0894176156 0894176156089417615606ครับเนาะ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทน์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะ

0: ข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ใครค้ำบ่ด่านซิ่งใครค้ำบ่ด่านซิ่งเด
2: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บอกสิ
6: ร่วมใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
7: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
6: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
7: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
8: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนอง2ห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิทย์ไทยโทร0811330630081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: หยับหยับหยับหยับหยับมันเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ่อ
2: ว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจังเถื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224บอกสิ
3: เออเธอเอาเท่าไรเอาเท่าไรโอ๊ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
4: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
4: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
5: เขาเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
6: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือหมู่ว่า

0: เหตุงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตราตาหานดีอีหลีเด้อ
1: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ดีตราตาหานสู่งานนักได้สบาย
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรือการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาเซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
2: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
6: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
7: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
6: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
7: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
8: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ของแท้ที่อีพอยแม่พันหันมาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซกเห็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้องห้วย

สุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมเนี่ยนี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้กั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ของแท้ตัวอายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮาบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียค่ำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพี่นิดใช่จังควายสิแก่มีคุณภาพเอ้าแกมีคุณภาพมันสิยากหยังก็นี่เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหุ่นจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือว่าได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเลียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกะโปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู้0894176156ครับ

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแจงตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามมุ่งตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าเวทีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยังไงผมที่โทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิชัยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
3: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสียวหักเสียวแพ่งกันทั้งสองแปลวเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเพียงใดไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มโอ่งเลยเฮากับเมียน่ะจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเพียงใดทางบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

มหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนก็หน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบื้องแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานะครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนาเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามอย่างแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่งามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบิ่งมองได้ครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญิกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเด้อ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นพูดพอคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินแล้วดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นละครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

ป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหลาคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตมันดีๆนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยต่อไป

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินทราอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินทราผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่องผู้เล่นนี่

ร่องสังเกตจากของตามนี้นะครับร่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่นี่เออเมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นน้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติเองสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับเพิ่นสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่แม่นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเวเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจไทยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องเด้อโทรหาพินิจไทยครับ08941761560894176156ครับ0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081-133-0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020ไปเลียงเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมึงเหยียบกิน
1: ว้ายบุ๊กมีตาพ
2: ่อว่าจังไรหรอพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไรหรอพ่อไง
1: เออบุ๊กมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได้
1: ถ้าเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สีพ่นเห็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเห็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
4: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่

0: มุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
0: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าเปลี่ยนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องหน่อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
3: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิเมิดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านขมูวาเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
4: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย
6: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำ

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแ

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทน์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133 0630 081 133 0630เจาะถึงที่เจอหน้าซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติ

0: 5540711 5540711
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: บอกสิ
3: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
4: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
4: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
5: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
6: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
1: ยับยับยับยับยับรถเสียบกิน
0: ว้ายผมมีตาพ
1: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
1: โอ้ยอย่าเสียบไปหลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัว100นึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
1: สีพ่นเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหนียวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
1: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

0: ราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
2: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึง

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมน

0: มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายมึงนี่ตาพ
2: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซะ
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังซั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสจะสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปใส่อยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณาง วกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนรวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำนายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224บอกสิ
3: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
4: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
4: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
5: เพิ่นเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องซะแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
6: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีตราตาหานสู้งานหนักได้สบาย ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนิ่มนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ดนี่นางสิพันละหน้าเรื่องก่อนล่ำไหลซ้ำมีก่อนอัศจรรย์พันละหน้าต่อเรื่องล่ำให้หมู่เพิ่นฟังอัศจรรย์ใจกุ้งหลังง้อเหยียดบ่ออกจักไปบอกให้กุ้งกุ้งนั่นจังบ่มีอัศจรรย์มากวีบัวที่น้ำนาอัศจรรย์คงพาที่เที่ยวเหยินเขาคืนมีหินกังอัศจรรย์หลายบอนสิได้งุ่มงอนให้ไกลสู่ผู้ประสงค์ฟังเสียงฟ้าห้องโป่งสิลงบอนอัศจรรย์นกเขาขันยามแล้งสิแต่งเอาไฟซ้อนอัศจรรย์ใจน้องอยากไม้นอนน้ำบีอัศจรรย์หางลีบัดว่าน้ำลุ่นตอนผู้ชายให้มีแล่นน้ำอัศจรรย์ใจอายป้าเมียซ่อนหูเก่าอัศจรรย์ตั้งแต่เต่าผู้ชายเห็นอยากลุ่มเห็นอยากกุ้มดุ่มเลื่อยอยู่บ่อเสาอัศจรรย์ใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศ

บัดนี้จ้อนเลือกบอนรัศจันทร์วันคืนปีเดือนแถมทายเราดูเดือนหาอัศจันทร์ฝนฟ้าตกมาแต่อากาศทิ้นขาดน้ำรุ่นแก่งแสงฟ้ามันส่องใสน้ำไหลลงเขาขันอัศจันทร์

อัศจรรย์ตั้งแต่สร้างตาหน่อยหน่อยตูนั่นใหญ่สูงสังขารปรุงมาให้ไผมันให้เจ้าเบิ่งอัศจรรย์ไปเฮิงหากสิเห็นบ่อนบั่นเป็นคอแม่นำฮ้อนอัศจรรย์ตั้งแต่ม่อนเอาตั้งแต่ม่อนเกลือน้ำบ่กินพ่อเม็ดใหญ่สูงสมดามอัศจรรย์มันสร้างเฮือนห้างได้อยู่อัศจรรย์นอหมู่ไหมมันมาจากม่อนนอนหาแม่น4 3ย่ามเอาท่อผ้าไหมลังย่อมคังเอามาปกกะบังผู้ใส่หินเป็นฮอดีเรื่องมูนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์อัศจรรย์ใจอ้ายอย่าล่ำได้เบาง่ายอัศจรรย์ผู้ใส่

วยท่องนะครับสั่งมาแตกนะครับขั้นเก็บรักษาบุรีก็แตกได้เนาะส่วนกระโปงหมอกเผาครับมันสิเตะลงหลังจากสามสี่เถื่อมันกระโปงแตกเนาะมันก็แปลกเด้อพี่น้องครับแต่อะไรที่มันเฮาหวงแหนอยู่ไหมเฮาหวงแหนเบิ่งส่งเป็นของมีค่าเหตุที่หวงแหนเพราะว่าเป็นของมีค่าสำหรับเรามันบอบบางบอบบางเด้แต่ว่าอะไรที่เราไม่ค่อยหวงแหนนี่มันทนท่ายากเนาะอันนี้เพิ่นเปรียบเทียบว่าลูกครับลูกคนเดียวหักเฮาแพงนี่แหละเฮาหักเฮาแพงเฮาใส่ใจเฮาดูแลเฮาคาดหวังกับมันนี่ครับคือจังโอท้องอัศจรรย์ใจโอโอท้องพันมาแตกเอาไปมาพันเสียสําลูกที่เฮาคาดหวังตั้งใจละบักอันนี้ละสิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปมาติดยาบ้าสําติดเกมสําติดหมู่สําไปอันล่ะหนังสือก็บ่เฮียนบัดนี้ไอ้บักที่เฮาบ่ได้ใส่ใจมันนี่นะคือกระโปงหมอกเผาพันได้ดิบได้ดีนะครับได้ดิบได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เนาะคันว่าถึงเรื่องความมหัศจรรย์พี่น้องครับในครั้งหนึ่งนะครับนะในครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้านี่เพิ่นประทับอยู่ที่ควงไม้สะเดาควงไม้สะเดานี่อันเป็นที่อาศัยของนเวรุยักษ์ใกล้เมืองเนรัญชรานะครับจอมแห่งอสูรชื่อว่าปะหาราทะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็เลยทรงถามเหล่าอสูรว่าชอบทะเลจริงหรือชอบทะเลจริงหรือท่านจอมอสูรครับก็เลยทูลว่าชอบจริงและชอบมากพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามต่อว่าในทะเลหรือมหาสมุทรนี้มีความอัศจรรย์อะไรถึงได้พากันหลงไหลนะฮะนี่คือคำถามในทะเลนี่มันมีอย่างเป็นความมหัศจรรย์ทำไมพวกท่านทั้งหลายหลงไหลยิ่งนักนะปหาราทะทูลว่า 1. นะทะเลลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวนะ 2. มีน้ำเต็มเปี่ยมตลอดไม่ล้นฝั่ง 3. ไม่เกลื่อนไปด้วยซากศพเพราะคลื่นซัดเอาซากศพเข้าฝั่งขึ้นบกทันทีพุทธเจ้าก็ถามว่ามีอีกไหมจอมอสูรก็ทูลต่อว่าแม่น้ำสายบางสายนี่รวมถึงแม่น้ำคงคายมนาอจิรวดีสรภูก็ล้วนไหลลงสู่มหาสมุทรย่อมละน้ำเดิมทั้งหมดถึงการนับว่าเป็นน้ำทะเลสายฝนตกจากอากาศก็ตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลนั้นก็ไม่ได้เต็มฝั่งหรือพร่องลงไปทะเลมีรสเดียวคือเค็มมีรัตนะหลายชนิดเช่นแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและก็สัตว์ทะเลทั้งหลายทะเลมีสิ่งอัศจรรย์เช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธองค์ที่นี่ครับพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยทำให้เหล่าอสูรเห็นแล้วเกิดความอภิรมย์ชมชอบพร้อมกับถามพระเจ้าว่าแล้วพระสงฆ์ล่ะย่อมอภิรมย์ในพระธรรมวินัยบ้างหรือไม่นะคือหมายของว่าเราอสูรนี่หลงไหลในทะเลหลงไหลในมหาสมุทรทีนี้เราอสูรก็ทูลถามพระเจ้าว่าพระสงฆ์ล่ะย่อมอภิรมย์ในพระธรรมวินัยบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอภิรมย์สิแล้วก็ตรัสต่อไปว่าทะเลลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวชันใดในพระธรรมวินัยก็ฉันนั้นคือมีการศึกษาไปตามลำดับกระทำปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่จะมีการบรรลุพระอรหัตโดยตรงทะเลเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งชันใดสาวกของเราก็ฉันนั้นคือไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้นเพราะเหตุแห่งชีวิตทะเลไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในทะเลมีคลื่นซัดซากศพเข้าฝั่งให้ขึ้นบกฉันใดสาวกของเราในธรรมวินัยนี้

นี้ก็ฉันนั้นคือบุคคลผู้ทุศีลมีบาปประพฤติไม่สะอาดปกปิดความชั่วมิใช่สมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สงย่อมไม่อยู่ทำสังฆกรรมร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม่น้ำสายบางสายรวมถึงแม่น้ำคงคายมนาจิรวดีสรภูไหลลงไปถึงทะเลย่อมละนามเดิมถึงการนับว่าเป็นทะเลฉันใดสาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชแล้วย่อมละนามเดิมเสียถึงการนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นสายฝนจากอากาศตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยพร่องหรือเต็มเพราะน้ำฉันใดสาวกของเราก็ฉันนั้นคือถึงจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏถึงความพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นทะเลมีรสอันเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยของเราก็ฉันนั้นคือมีรสเดียวได้แก่วิมุตติรสและทะเลมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาฉันใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นมีรัตนะหลายชนิดได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8ทะเลเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆประกอบด้วยปลาวานอสูรนาคคนทันชนใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่แหละคือสิ่งอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนานี่คือพระเจ้าได้ตรัสต่อพวกอสูรคืออสูรเนี่ยมันหลงไหลในทะเลไงพี่น้องครับเพราะอาศัยอยู่ในทะเลเนาะทีนี้อสูรก็ถามพระเจ้าว่าในธรรมวินัยของพระองค์น่ะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับตามที่พินิจชัยยกมาแล้วก็เล่าสู่พี่น้องบ้านเฮาฟังครับนี่คือความอัศจรรย์ในธรรมวินัยนะครับธรรมวินัยของพระเจ้านี่ปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิคือรู้ได้เฉพาะตนบอกกันบ่ได้ครับพี่น้องนะฮะว่าอย่างเช่นการนั่งสมาธิความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันเป็นเช่นไรเนี่ยมันบอกกันไม่ได้คนที่จะสัมผัสได้ตอบได้ก็คือคนที่ได้ปฏิบัตินะครับเห็นไหมฮะปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับฉะนั้นพี่น้องบ้านเฮาเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ฟังรายการจากพินิจชัยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นนักบุญคำว่านักบุญก็คือล้วนแต่เป็นผู้ให้คำว่าเป็นผู้ให้นี่ที่หมายว่าทานนางแปลว่าการให้การเสียสละสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะแบ่งปันหรือเสียสละข้าวของเงินทองหรือสิ่งอื่นให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าเรารู้จักเสียสละอารมณ์หรือความไม่ดีความบ่ดีในทางจิตใจของเฮานี่ครับพี่น้องมันละเรื่อยๆวิธีมันละก็คือไม่ยากคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการดูลมหายใจนี่แหละมันมีหลายวิธีการครับแต่ว่าวิธีดั้งเดิมเลยก็คืออานาปานสติว่างๆนั่งดูลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือนอนก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันหมดเฮ็ดได้มันเฮ็ดได้คือกันมัดนะครับเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นพี่น้องนอนฟังรายการจากพินิจชัยนี่ก็สามารถปฏิบัติทำได้เห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เฮานี่แหละพี่น้องครับเป็นหลักที่สำคัญนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราได้นี่สุดยอดที่สุดครับไม่มีอะไรที่จะประเสริฐและดีที่สุดเท่ากับการที่เราได้ฝึกตัวของเราเองนะครับมนุษย์นี่ฝึกแล้วจึงดีนะครับแต่ถ้าไม่ฝึกนี่ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าการฝึกคนนี่ฝึกยากหน่อยเด้พี่น้องครับต้องใช้เวลาเด้อค่อยๆสั่งสมกันไปนะครับ

เหมือนกับการดูแลสุขภาพนี่แหละพี่น้องก็ค่อยๆเฮ็ดไปครับค่อยๆดูแลไปนอนเป็นเวลาตื่นไปกินเป็นเวลาครับถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออยากจะดูแลสุขภาพนี่พี่นิดใช่บ่อยากถิ่มบ่อยากปลาพี่น้องครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของอินทรามาโดนกว่า20ถึง30ปีแล้วนะครับและก็รู้ว่าอินทราดีจริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องมีปัญหาสุขภาพดันได้ก็แล้วแต่จะเป็นเบาหวานจะเป็นความดันนะปวดตามข้อตามกระดูกนะครับเป็นนั่นเป็นนี่แหละเอาอินทราไปดูแลครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยพี่น้องเด้อรับประทานกันทุกวันตึงมายามมื้อเช้ากินเลยดื่มน้ำตามเยอะๆแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะเอาโทรหากันครับ0894176156 0894176156ครับ

เลือกพ่อลาตีขอนฟังก่อนสิล่ำทรงล่ำล่อมูนล่อโขงหมู่กะล่อเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองนำบุญเพ่งน้องล่ำทั้งยาวยาวแล้วยาวโขงของนางบ่ยาวขวดสั่นสั่นมีน้ำอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษใครอ่านไปกับพ่อคนอื่นมาแม่โขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มปนกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองลองลงมันจังเป็นโขงแท้ใครเห็นก็อย่ากลองซับเป็ดซับไก่ย่างบ้างไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซอยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามปงหลงริ้วอย่าฟ้อนแอนคงแบนก็ลองได้คงหน่อยก็ลองคนอึนอินจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งเหมือนน้ำแบงใครอยากลองแห้งแห้งสูดาให้ใส่หน่อยคงนั่นให้ใส่หลายลองสบายบ่มีแกงแสงตาหนวนเว้ากะมวนควรกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่โขงไผสิลงทุนเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องพื้นขายความหมายโขงน้ำห่านสำราญดีกว่าโขงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนหมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำโขงทังเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองโขงไผประสงค์ส้มซ้อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่ขุงบ้านด้านหมู่เฮาเอาโขงยำมาเว้าสิคือโขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แจ่วบักนาวเข้าขาวๆ กำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขุงขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึมกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งยังอยู่อย่าเอาหนีนางว่าเกินมันดีลองโค้งแล้วนี่ลองพอดียามกินเข่าให้โค้งลงลองสดน้ำตุ่มสิห่อนห่อนลงแก้มลองโค้งย่านแต่

ก็จำใจถึงแม่นดีและหายก็ให้ปล่อยเครือหลังจังสิยอมเป็นเมียไปอยู่เตียงเฮียงซอนเฮียงซอนตัดอุทธรมาแล้วเป็นยังก็ตามสั่งโอ้น้อพี่สามสตางค์บ่แต่งน้องก็เอาได้บ่คะเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้บ่แม่นบ้าไปหาญาติทั่วไป

คงห้ามอย่ามาคุยกับตามสาเลียงสีเอาเมียหน่อยมันโดเจ็บหูข่อยปันเอาโหแหลมมาทางฟังกะฟังบ่ได้อีบุญสวงเบื่อหูบุญสวงนางบ่แม่นคนปู่ปู่ไร่สับอับปัญญาพ่อสิหาเอาผัวนี่ผู้ใดมาสอนบุญสวงนางสิไปนอนตะแคงเล่นอยู่บนเตียงเฮียงแม่เบิ่งซาฟ้าแหล่ๆมันสูงขึ้นซ้ำใดแม่นนั่นละแม่นสิดีและคายกะ

บ่สมควรทางเจ้าหาทำงานบ้านซองหาเงินทองผ่าใส่เอาไปไว้ครอบครัวไผแล้วเดไผแล้วสิอยากมั่วเอาแนวใหม่มาหลายเป็นอบายยาหมกส่วนสิจมหรือลมหนักและหนีมันสิพาเจ้าหล่มครัวเฮือนเมียนจอน้อยละเขาขาดแรงน้อยละแกงขาดหม้อไปขอบ้านเพิ่นกินน้อยนั่นละน้อยละส่งขาดกินแง้มแยงจำหำเหลือแต่เป็น

0: บหวนหวนพ่อปันมาก
1: เอาเมียสองสละครับเนาะมันยายปุ่นช่วงเด่นดวงละล่ำเอาไว้หัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าเขาทายดิท่านกูมึงบ่ว่ากันนี่ผัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าให้เอิ้นเฒ่าให้เอิ้นข่อยและเจ้าพ้องเขาชัวชีวังครับเฒ่าเอ้ยแล้วไปนี่อยู่แนวกินนี่ให้เอิ้นข่อยเอิ้นเจ้าจนเขาชัวชีวังย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนครับให้มันเหลือแต่ก้างพนางนองจังข่อยเล่มโอ้พินิจใช่ข่อยบ่แม่นละมองนี้ดิย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนก็คือให้เอิ้นนั่นแหละให้เอิ้นกันให้เกียรติสามีหรือว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าสําหรับครับเนาะเอิ้นให้จังน้อยมาพ่อใหญ่มาประตูมาอ้ายเอิ้นตัวของจักเอิ้นนี่แม่ล่ะย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนให้มันเหลือแต่กลางมองนี่ละมองมันผิดกันที่ฉะนั้นพี่น้องครับความเป็นสามีภรรยามันต้องอาศัยทั้งศาสตร์ศาสตร์คือวิชาความหูแล้วก็ศิลปะด้วยนะมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับในการที่จะประคับประครองชีวิตคู่ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบางคู่ก็เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่บางคู่ก็เดินไปได้อยู่แต่มันไม่มั่นคงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะฉะนั้นคนที่ประคับประคองชีวิตคู่ให้ไปประสบความสำเร็จได้นี่ผมว่าเก่งเด้ผมเงิดผู้เฒ่าเด้ผู้เฒ่าสมัยเก่านี่โอ้ยลูกกะหลายนะครับแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่กล้าหน้าบานพุ่นล่ะครับเนาะเออเก่งเงิดคักผมนี่เพราะคนสมัยนี้มันบ่ค่อยอดทนต่อกันนะผิดนิดผิดหน่อยป๋าอย่างเดียวมันระบงึดกันแม่แม่เลยนะครับคนที่น่าสงสารก็คือลูกน้อยนั่นแหละนะครับที่เกิดจากพ่อกับแม่สองคนนั่นแหละตอนเขาเจ้าหักกันนั่นแหละสุดท้ายก็แยกทางกันไปเยอะแยะมากมายครับเนาะนี่เขาเรียกว่าบาปบริสุทธิ์ที่จังใดล่ะครับความเป็นผัวเป็นเมียมันก็ต้องนักแน่นตัวต้องอดทนตัวนะครับหน้าที่ของผัวกับมีหน้าที่ของเมียก็มีหน้าที่ของเมียก็ความเป็นใหญ่ในบ้านก็เฮ็ดติล่ะเงินสร้างบ้านซองปัดกวาดทูนี่เพราะว่าสามีต้องมอบความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในเงื่อนคือแม่บ้านนั่นแหละเป็นแม่ทัพนั่นแหละเป็นแม่บ้านนั่นแหละก็คือเมียนั่นแหละครับหน้าที่ของผัวก็มีหน้าที่ของเมียก็มีเพียงแค่ว่าเราจะทำหน้าที่กันหรือเปล่าถ้าเราทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วนะครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเอาแพ้งเบิ่งแง่งกันเด้อพี่น้องเด้อผัวกับเมียก็ได้สังเกตสังเกตนี่อยู่น้ำกันกันอะไรสังเกตนิสัยกันสังเกตสันดานของกันเนี่ยว่าผัวเจ้าเนี่ยมันมีนิสัยเป็นแบบใดเมียมีนิสัยเป็นแบบใดเอาหักแพ้งเบิ่งแง่งกันเด้อครับ

0: ฮะลังเทือกับมีปัญหาดิบางครูบางคนก็ได้ผมมีปัญหาจังได้ผัวเราเป็นเบาหวานเนาะคนเป็นเบาหวานเนาะเฮ็ดยังได้ระบาดนี่เอ้าบ่ว่าแต่ผู้ชายเด้ครับผู้หญิงก็เป็นเดี๋ยวนี้โอ้ยโรคเบาหวานนี่ฉะนั้นพี่น้องครับลองไปฟังเบิ่งว่าโรคเบาหวานนี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวพี่นิดชัยมีสาระดีๆมาฝากครับ
1: เราไปทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าค่ะ
2: โรคเบาหวานเนี่ยจัดว่าเป็นโรคเรื้อรังนะแบบไม่ติดต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่าโรค NCD รัฐบาลชอบใช้คำนี้ก็คือว่าเป็นโรคกลุ่มแบบไม่ติดต่อเป็นโรคที่มีสาเหตุทั้งสองส่วนคือทั้งพันธุกรรมและภายหลังคือสิ่งแวดล้อมนะก็โรคเบาหวานเป็นเราทราบดีคือน้ำตาลสูงก็คือลักษณะเด่นของโรคนี้นะครับน้ำตาลสูงก็นำไปซึ่งความผิดปกติของการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายทั่วไปหมดเลยนะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะเฉียบพลันถึงระยะเรื้อรังนะครับส่วนการแบ่งประเภทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักๆคือประเภทที่หนึ่งคือมักจะพบในเด็กหรือในวัยรุ่นนะครับและประเภทที่สองซึ่งเป็นประเภทใหญ่ส่วนใหญ่ 95% เป็นในประเภทผู้ใหญ่นะครับดังนั้นก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปอาการไม่เฉียบพลันเหมือนแบบในเด็กนะครับ
1: แล้วแนวทางการรักษาของโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: แนวทางการรักษาเบาหวานเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับยากับไม่ใช่ยานะครับก็คือหลักๆก็คือการควบคุมอาหารนะครับการเลือกใช้อาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมที่ถูกต้องเพียงพอนะครับแล้วที่สุดคือการใช้ยาตั้งแต่ยาเม็ดถึงยาฉีดนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการที่ต้องติดตามการดูแลตัวเองการมีความรู้หาความรู้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาเบาหวานมีประสิทธิภาพคนไข้ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีกำลังใจเราก็ให้กำลังใจในการที่จะไปด้วยกันให้เขามีความสุขนะครับเบาหวานกับเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องที่ผูกพันกันอย่างมากนะครับเราพบคนไข้ที่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินถึงอ้วนถึงอ้วนมากเนี่ยก็จะพบโอกาสน้ำตาลสูงตั้งแต่เบาไปหาหนักไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงไม่แต่เพียงกลุ่มเบาหวานเองนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของความดันไขมันโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคข้อไปได้หลายเรื่องจะกล่าวได้ไม่หมดนะครับก็เรามีศูนย์ที่ดูแลเรื่องน้ำหนักตัวนะเรามีแพทย์ผู้มีความเรียกว่าชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับในการที่จะให้การรักษาที่ครบถ้วนเพื่อจะให้ผลดีในการลดน้ำหนักตัวด้วยนะครับพยาบาลเบาหวานนักโภชนาการ
0: นี่คือเรื่องราวของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนะโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังนะครับนะเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากหลายอย่างนะครับตามที่พี่น้องฟังพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะลูกหลานก็มีโอกาสเป็นเบาหวานนะครับแต่ทีนี้การเป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วสิทธิ์เป็นนั่นเป็นนี่เลยเด้มันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองนะครับหลายคนครับพี่น้องที่เพิ่นเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สั่งซื้ออินทราจากพินิจชัยไปกินคู่กันนะฮะนะกับยาเบาหวานปรากฏว่าคุณหมอจะลดยาเบาหวานลงเรื่อยๆสุดท้ายไม่ต้องกินยาเบาหวานนะครับและที่สำคัญก็คือโรคที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยสิบ่เกิดคนที่เป็นเบาหวานมักจะเป็นโรคไตตามมาเด้เพราะว่ากินยาเยอะเป็นโรคไตตับก็มีปัญหาชาตามมือตามเท้าอัมพฤกษ์อัมพาตไปหมดเด้เพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเท่ากับเปิดประตูให้โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเข้ามาเด้มันมีพี่น้องหลายได้โรคเบาหวานนี่ว่าจะเป็นความดันหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตโรคไตโอ้ยพี่น้องหลายคักฉะนั้นเฮาต้องตัดสายสัมพันธ์พี่น้องของเบาหวานครับนะหลายคนที่เพิ่นสร้างซื้ออินทรานะครับไปกินคู่กันกับยาเบาหวานเลยจะทำให้ระบบภายในเราดีนะครับเช่นระบบตับระบบไตระบบกระเพาะอาหารทุกอย่างจะดีหมดนะครับซึ่งแตกต่างกับคนที่กินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับผู้ลองคนก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเอ้าจังได้ก็เป็นอยู่แล้วเบาหวานจังได้ก็กินยาอยู่แล้วทำไมเพิ่นถามเจ้าของทำไมจะต้องไปกินดินทาล่ะพินิจใช่ยายก็กินยาเบาหวานอยู่เราเห็นบ่นี่ว่ามันเต็มถุงปุ๋ยนี่ครับก็บ่ว่ากันครับพี่น้องไม่ว่ากันนะแต่พินิจใช่เป็นตัวแทนขายดินทามาโดนครับเห็นครับนะมีประสบการณ์เลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานคนหนึ่งไม่กินดินทราอีกคนหนึ่งกินดินทราเนี่ย

นะครับคู่กันไปนี่คนที่ไม่กินนินทาไม่นานก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นตามมาเยอะเลยแต่คนที่กินนินทาเพราะอินทรามันเป็นอาหารเสริมสามารถกินคู่กับยาเบาหวานได้มันจะไปขับเคมีที่เกิดจากยาที่ร่างกายมันสะสมออกมานะครับทำให้ระบบภายในมันสะอาดขึ้นนะครับนี่เอาฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อนี่เบาสู้ฟังสินะครับนี่สั่งซื้ออินทราไปรับประทานคู่กับยาเบาหวานไปช่วยดูแลในเรื่องของโรคเบาหวานนะครับโทรหาพินิจใจได้ครับ0894176156 0894176156ครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนฮอดซ่านนะครับ

เดือนสิบเอ็ดลุ่มตองเดือนสิบสองหัวลุ่มลองน้ำไหลน้องฟองแลนคืนนี่ปลากุ้งนี่เปลี่ยนวังผ้ากันเตียงห้าวพยองตุนเต้นอีดกบเขียดหาวันสนหูทำเพิงกระปูคนเห็นหนูหักก็ไม่ลำเฟืองแล้วไปแย่กบเขียดรถบ่ได้หัวกันเหี่ยวใส่หูบ่รู้ตัวมันหลือสองบ่ายพ่อแม่โอ้โอ้โอ้โอ้ยน้อแม่เอ้ยมือปิดตามุ่งหน้าไว้ขอทานกระบอฟังยังเหล่าสันผ้าตีหัวลงและตุ่มกวนคนเอ้ยคนตัวสิตายแล้วปัญญาหาลีนี่แลนบังคนตายเอาไปฝังเผาไฟพร้อมผีกินเพิ่นพันว่าบาดที่หางูควายตายดอกไผ่บาดเนื้อเอาซีนเอาเที่ยวขายทรัพย์ประดุลเปลี่ยนใหญ่บ่มีสิ่งสิเกินคนมาบัดนี้พวกงูควายกินเพิ่นว่าหญ้ามากินเพิ่นว่าขี้คนกินว่าเพียอ่อนค้อนๆปั่นขี้เพิ่นแล้วก็ต้มผสมเพียง

อันนี้ละแม่เอ้ยบ้านนักเป็นจังสี่ตามแต่ผมซ้อมขั้นคนผอมกินยาลงคอยทุเลาเอาบางมั่วคุ้ยผอมเอาไปขาทำหนังเข็มใบถ่าใจแม่ยิ่งมันเพิ่นนั่งซ้อมปั่นทายเป็นตะขึ้นขี้ดีมั่วคุ้ยพี่มันต้องขาซ้อยคณะตุ่มเพียอ่อนซ้อยปิ่นตอนนอนน้ำเพียมันแข็งจังผสมถ้ามักขมเอาบีหน่อยผสมลงในจักบวงเกินกินว่าตาขวงยังบ่พอผันแม่นเราสิเป็นน้ำในรองลงกูนึงกงมึงนึงกงเกิดทรงมีเสียงดังเลยบ่ฟังคมกันจังเป็นคนเฮานั่นมาซึ่งกันว่ามาห้องเอาปืนนิ่งขอนผลไล่บาดแท้เฮาขึ้นซึ่งกันอยู่สมือว่าเห็นได้สิว่ายามกระน้ำหมาว่ามันสัวคนเฮานั้นหายกลัวอย่าดูมันก็จังขัวเอาหางคนนี่ต่อกันคนเฮาบ่เรียกสั่นเล่นคำยามใดไถกระน้ำตีนโพนโยนกระน้ำเถียงนาปล่อยกล้วยกินกามาซึ่งกันเป็นเดือนเก่า

่านนี่ล่ะพ่อเอ้ยลาของกินดีพันไปตัวเล็กน้อยสู้อย่ากินไตไก่กูเอ้ยเลื่อนหนังสือนี่บ่ได้สู้นั่นยาสิกินหมดทุกสิ้นคำนี่คือเป็นคติแม่เอ้ยบัตรของเฮานั่นเว้นพันว่าเฮาสันหลังยาวบ่าบักแสนมั่นคานบัตรตัวนอนถึงบ้าน 3:00 นจนว่าค่ำเว้นเอ้ยกำโอ้ยพันว่าผลสิย่อยกูห่วงแต่อยากนอนค่อนๆเฮาที่ปุ๋งของไว้เตไปเพิ่นบ่นว่าหากินตามึงเอ้ยบ่ขี้กินตับมึงเอ้ยเพิ่นก็ปล่อยเสียงเว้าว่าบ่ดีเฮาเตที่ลองดูๆเฮาเตที่ลองดูๆตาเอ้ยตา

บ่เบิ่งซั่นบ่มีแต่ข่มเพิ่นเว้าสิตาทานดาพวกเฮาเป็นจังซี่ล่ะหมู่เจ้าคำว่าเป็นคติมีคนสนใจบ่อนท้องเจ้าเฮาแต่พ่อปานนี้คติทำพ่อย้อนข่าว

0: คำเพลงดีนะครับเป็นผู้ล่ำตัวนี้สื่อกลอนล่ำว่าสัปปะดนสัปปะดนนี่กลอนล่ำเก่าๆนำมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาสละครับว่าจากท่าพูดคุยเด้อนะครับสื่อสารเขาสู่รายการได้0894176156นะครับพินิจชัยเป็นผู้เว้าซุ่มเจ้าเป็นผู้ฟังผู้เฒ่านี่เขาเจ้าเว้าเป็นค่ำคมดีเนาะพี่น้องเป็นปริศนาถ้ำดิผมว่าผู้บรรยาของผู้เฒ่านี่ขั้นเฒ่าพากันอนุรักษ์รักษาแล้วก็พากันสืบสานต่อยอดไว้นี่ดีมากเลยนะครับยังเขียนคำว่าห่อนกัวไฟใส่กัวแก้วแล้วก่อนถ้ำนี่คืออย่างงอสร้างขึ้นดิผู้เฒ่านี่ห่อนกัวไฟใส่กัวแก้วแล้วก่อนถ้ำห่อนกัวไฟนี่คืออย่างงอคือใจเนาะเออใจนี่มันห้อนเลยดิปกติของใจนี่คิดเหตุยังสิมันรวดเร็วท่านใจเลยเนี่ยอยากให้มันแล้วไวๆไหมเออท่านกินดินท่าก็อยากให้มันเศร้าไวๆไหมพินิจใช่บ่ต้องให้มันครบ2เดือน3เดือนในบ่กินจักห่อยกินมื้อนี้มันเศร้ามื้อนี้ลดนะนี่นี่ห้อนก็ไฟคือใจนี่ครับใสก็แก้วคือหยังเอาใส่ก็แก้วคือใจเด้มันมองเดียวกันเด้เออมองเดียวกันนะครับใส่ก็แก้วก็คือใจนี่แหละใจที่มันประกอบไปด้วยศรัทธาความเลื่อมใสใจดีใจงามใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลนี่มันใสแท้ๆเด้นี่ใส่ก็แก้วก็คือใจครับพี่น้องแล้วก่อนทำมันนี่แล้วก่อนทำก็คือใจได้บัดนี่สรุปว่ามันอยู่น้ำใจตัวนี้เนาะเออแล้วก่อนถ้ำก็คือใจนะครับนี่โอ้ผู้เฒ่านี่สร้างขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีความหมายดีมากนะครับห่อนก็ไฟก็คือใจฉะนั้นจะใจห่อนใจเย็นๆใสก็แก้วก็คือใจนะครับว่าแก้วใสแล้วสิ่งที่มันใสก็แก้วอีกก็คือใจดิแล้วก่อนถ้ำมันก็คือใจนะครับใจคิดจะทำอะไรเช่นจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนหนทางสร้างเครื่องบินหรือสร้างยังในโลกนี้นะครับถ้าให้ใจเป็นคนสร้างเป็นคนทำนี่หน่อยบอกพ่อหน้าที่นะ เออแล้วมัดถูกยางแล้วพินิจใช่ นี่มันอยู่น้ำใจลีเนาะฉะนั้นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวขับเฮาจงหมั่นรักษาใจนะครับเอาธรรมะไปไว้ในใจได้หลายพี่น้องครับที่มันห่อนก็สิได้เย็นลงเนาะที่มันคุณมั่วก็สิได้ใสที่ว่าคิดอีหยังแบบรวดเร็วท่านใจก็สิได้มีสติสัมปชัญญะคอยคิดคอยทําตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสิค่อยๆสร้างสมความสําเร็จเองครับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มิใช่ว่ามันจะได้มาเพียงแค่มือ1 2มือเด้มันต้องใช้เวลาในการสร้างสมนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพมื้อนี้คือกันเด้นะครับมันต้องค่อยๆอย่าฝ่าอย่าใจห่อนมันมีเวลาของมันอยู่แต่ดีแท้แน่นอนครับเด้อฝากตอนไว้ครับอินทราฝากเอาไปดูแลบ่งแง่งสุขภาพร่างกายครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราโทรหาพินิจชัย0894176156 0894176156สละครับน้อIntra คือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน Intra คือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างใน Intraคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทรา แบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156 0894176156

านแล้วเบิ่งแต่แถวทั้งบ้านคนสากันอีพอว่าน้ำผลไม้อินทาบ่แม่นของเล่นเล่นเห็นผลแท้และแน่นอนหลายคนไผก็เว้าอีสานเฮาไผก็ว่าบ่แม่นยาก็คือยา

ฝนยกมาเบาสัมภาษณ์สดผู้เฒ่าออกรายการนั้นก็แม่นดีใจแสนลูกหลายหายได้แม่นดังฝันคิดเบิ่งเอาโลดท่านล่ะ

ก็ซื้อให้แม่กินต่อกันเรื่อยเรื่อยต้องดีขึ้นกว่าหลังให้จำเบื่อเพื่อนไว้ที่นี่ใจคนบ้านอื่นป่าแฟนเอ่ย0894176156เด้อแม่ป่าเบอร์แรกให้จื้อจำเบอร์ที่สองผมสี่ย้ำจำไว้แน่บ่เสียหาย0814716816โทรไปย้ำได้ก็ยังได้หากสนใจที่เฮาเว้าก็มุ่นเฮายังหลายอยู่ผมสิยังลำสู่ตอนสองมองสีเข้มเอ็มคำเว้าเป็นสู่ฟังสารอาหารเด้อพี่น้องคืออินทาที่ผมเฝ้าแต่เหนื่อยถึงคนหนุ่มคนสาวก็กินได้พี่น้องกับร้องในบ่แสลง

ก็คงหูตัวเจ้าฟังผมเว้าก็แม่นจริงคุณค่ามากหลายหลากล้นคนสามาหลายแม่นสิลำบรรยายให้ฟังก็บ่มีเด้อเหมือสิ้นหามากินเด้อลุงป้าเอาทั้งหน้าเบาซุ้มผู้แสบผู้สาวหิวพันเพียงปังใดมีสูตรให้ได้อ่านกันกิน

ของความมีหมากลุ่นขนไว้ให้เบิ่งเอาว่าเม่นซุ่มหูเจ้าไปซื้อบอนมองตัวขายสรรพคุณมันหายมีหลายคนอยู่พันนี่กินแล้วดีเม่นของแท้ให้เฮาเลี้ยงเบิ่งจักหน่อยแฟนเอ้ยบริษัทยังคอยจ้องถ้าจับมูนี่ติดตัวตุ่มให้อินตองเฮ็ดแนวบ่ถูกต้องรับรองว่าผิดกฎหมายฟังแต่ผลกำไรบ่นึกถึงดอกคนซื้อของเขาดีอยู่แล้วช่วยโอกาสหลอกเลี่ยนง่ายตามนี้เจพินิจใช้ผู้แนะนำพี่น้องไว้ของแท้นั้นแม่นเก่ง

ชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลอง

0: บลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
2: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยพบกันเป็นประจำเนาะทางวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่เสียงดังฟังชัดเจนฟังชัดเจนดีขอบคุณผู้บริหารสถานีวิทยุทุกท่านทุกที่ก็แล้วกันนะครับและก็ส่งกำลังแรงใจกับพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮาพี่น้องทั่วไปที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้นะครับบ่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังฟังน้ำรดน้ำลาพี่น้องฟังอยู่กับไห่กับหน้าพี่น้องฟังอยู่กับที่ทำงานกันแล้วแต่เนาะนะครับกำลังใจมึงนี่สนใจขอฝากไว้ให้กับทุกท่านทุกคนภาวะทันสู่การสู่งานพร้อมกับสิ่งดีๆที่จะเคียงข้างพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮาได้สู่การสู่งานกันอีกนั่นคือยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวคลายเส้นคลายเอ็นพี่น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานหนักๆกลมๆเงยๆซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เด้อนะครับดีไว้เป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวรวมไปถึงนะครับผู้ที่ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆลาบก้อยส้อยแซ่ผักมีสีใบปูปลาหน้าน้ำก็ให้เกิดพยาธิในท้องในไส้มดนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับกิน K16 ขาพยาธิไรตายหยกหั่งเถื่อเดียวซ่องเดียวตายเกลี้ยงบ่เหลือนั่นคือยาขาพยาธิ K16 ฝากไว้นำจำกันไว้นะครับกันนะครับโดยเฉพาะ K16 นี่นะครับย่างเขาไปในร้านนี่บอกไปเลยสีไทยพยาธิเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเถื่อหนึ่งสองเดือนเถื่อหนึ่งหรือจะเป็นเดือนละเถื่อหรือเถื่อเดียวเนี่ยนะครับเท่ากับบอกได้คำเดียวว่า K16 สุดยอดนะครับเอ้ยคือโหลดไปร้านขายยาบอกว่าเอา K16 จะกองแน่หรือซื้อมาไว้จะเครื่องโหลแน่ผู้ทั้งคนมันฉลาดตัวพอซื้อมาไว้ทีละเครื่องโหลนะครับเราก็ซื้อไปเมืองนอกเมืองหน้าหาสามีภรรยาอันผู้พ้นไปเหตุการณ์เห็นงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าผู้ละซื้อไปบอกว่าจะเป็นดีไว้นะครับซื้อไปทีละโหลผู้เนี้ยไปเห็นงานอยู่บูรุไนแน่ไปเห็นงานอยู่สิงคโปร์มาเลเซียไปเห็นงานอยู่หม่องฮันหม่องนี้ซื้อไปให้กันอยู่กันกินได้เทละเครื่องโหลเทละโหลผมว่ามันธรรมดานะครับแล้วก็เบาๆส่งไปกันถือๆนั่นคือการเอาใจใส่ห่วงใยต่อกันซึ่งกันและกันเนาะนะครับเอาฝากไว้สิ่งดีๆนะครับรวมไปถึงหญิงห้วยตราหานไทยเป็นเลือดเป็นตุ้มเป็นเดือยหัวสวดโพโวไปเวนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับหญิงห้วยตราหานหญิงห้วยตราหานนะครับเขาร้านขายยาเป็นลิสิดวงทวารเอื้อนหาหญิงห้วยตราหานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฝากไว้ก็แล้วกันนักแล้วก็ว่าจะเป็นแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตราหารอยดีตราตราหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในรวมไปถึงยาผงสามคู่ตราเม่นบินนะครับยาผงสามคู่ตราเม่นบินพร้อมกับยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์มีจำหน่ายตามร้านขายยานะครับร้านเกษตรพันธุ์ทั่วไปสำหรับโทน่าเด้อเอาฝากไว้นะครับพ่อกันไม่ไม่ช่วงนี้นะครับมาฟังผลงานเพลงผลงานก่อนล่ำสลับสับเปลี่ยนกันไปเด้อนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้มวนชุดแรกสักก่อนนะครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมือนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิ้นสีดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนำไปซื้อยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสำหรับท่านที่เป็นลิ้นสีดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสีดวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็ตามถ้ามีอาการจังหวะยาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
4: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

นั่นคืองานเพลงมนม้วนนะครับเพิ่นบอกว่าอโรคยาประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐว่าสันว่านะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องแฟนเพลงนะครับฟังรายการของสนใจแล้วอย่าลืมกันแล้วกันเก็บหลังปวดเอวเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกลมๆเงยๆนะครับแบกๆค้ำหามยกนั่นยกนี่ก็อย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับสื่อยาดีไว้ยามันเท่าการปวดหลังปวดเอวติดตัวยุกตัวยาประจำบ้านประจำเงื่อนกันไว้จื้อตื่นย่ำเศร้าขึ้นมานะเพิ่นบอกว่าสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าได้กินยาดีไว้ว่าสั่นว่านะครับอ้าวหลายผู้หลายคนไปการเฮ็ดงานเมืองนอกเมืองหน้าคุณภรรยาเอาใจเอาใจเด้เพิ่นว่านะครับสื่อยาดีไว้ไปพุ่นล่ะนะครับส่งไปให้กันอยู่กันกินนะครับสื่อไปเทลโลแก้กล้องออกเอาตั้งแต่แคปซูลไปเนี่ยบุ้ยเพิ่นบอกว่าเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่พุ่นบ่เหน็ดบ่เหนื่อยบ่เมื่อยบ่ลาได้กำลังใจนำคุณภรรยานำว่าสั่นว่ารวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายยกข้างประเภทกินอาหารสุกๆดิบๆลาบก้อยส้อยแซ่ผักมีสีใบปูปลาหน้านามก็ให้เกิดพยาธิไรอย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับตานี่มันยังหนาการหนางานเนาะกินนั่นกินนี่ลาบก้อยส้อยแซ่ก็อย่าลืมซื้อยาขาพยาธิเคส16ไปกินนะครับเถื่อเดียวซ่องเดียวตายเกลี้ยงบ่เหลือแล้วก็รวมไปถึงนะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าของทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยหัวสวดโพโวเพเวเนี่ยบุ้ยมันยากซะเหลือเกินเนาะนะครับก็อย่าลืมต้องยิ่งห้วยตราหานเป็นลิสดงทวันกี่กินอาหารแซ่บๆนี่บ่ค่อยได้เพิ่นบอกกินอาหารแซ่บๆนี่บ่ค่อยได้ดอกมันเป็นหยังบุว่าซั่นว่ามันมีตั้งแต่แนวขึ้นคันกินผิดในจังหน่อยแล้วก็ปวดน่วงว่าซั่นอุ้ยเพิ่นว่าปันดากไก่โยดเพิ่นว่าเนาะนะครับเป็นลิสดงทวันนี่มันยากมันลำบากลำบนนะครับก็อย่าลืมสื่อหญิงห้วยตราหันยามเท่าลิสิดวงลิสิดวงทวานเอาไปอยู่ไปกินล่องมึงเด้อตามร้านขายอยู่ขายยามีว่างจำหน่ายขายกันนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่สนใจฝากไว้เอานะครับมาพบพ่อกันนะครับช่วงที่สองกันเรียบร้อยแล้วเขากลับมาฟังผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงม้วนๆกันซะก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันเดี๋ยวจะค่อยมาบอกกันต่อไปนะครับบ่ว่าจะเป็นดีตาหารอยดีตราตาหานบ่ว่าจะเป็นแอนแอนสมุนไพรไทยนะครับลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็แล้วกันนะครับช่วงนี้มวนๆกับเสียงเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งก่อนก็แล้วกันครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกิน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อไม่กินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองคือปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยเขาเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีตาตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีตาตาห้านเด้อตะพัดกินดีตาตาห้านคือมูวาเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาห้านดีอีหลีเด
7: ้อถูกต้องดีตาตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีตาตาห้านสู้งานหนักได้สบาย

กำลังมวนนะครับผลงานเพลงอ่อนซ่อนให้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านทุกคนฝากไว้กันแล้วกันเนาะก่อนจากฝากกันไว้ยาดีไว้ยาบรรเทาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งยิ่งห้วยตระหันยาบรรเทาลิซิดวงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหาร่อยดีตราตาหานพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับพี่น้องชื่อจำกันได้แล้วตามร้านขายยุขยาสื่อมายุมากินเด้อนะครับมีจำหน่ายขายกันมัดทุกหม่องทุกบ่อนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันว่าได้เนาะนะครับกับสินค้าดีที่สนใจฝากไว้ตามร้านขายยุขายากันนะครับฟังเพลงชุดสุดท้ายแล้วจากลากันเดี๋ยวจังค่อยมาพบกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยา

0: น้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: เกิดได้ก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องซะแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
2: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อลีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนลีต้าตาห่านเด้อ
1: ตะพัดกินลีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อลีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
3: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ดีตราตาหานสู้งานหนักได้สบาย

0: ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับลูกเสียบกิน
2: ว้ายผมมีตาพ
3: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
2: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสัก
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใส
2: เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังซั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
2: ้เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได้
2: พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
3: สีวมเห็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักไปยังวะจอกสิเห็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจะเถื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
3: ่กรุณา
2: ห
3: งวกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
3: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคัน

ตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหักแพงสุผู้สุคนสุกรรมสุแก่สุหม่องสุบอนทุกพื้นที่ที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยมาพบพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนำงานเพลงมวนๆฮาลังเถื่อเก่าใหม่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปฮาลังเถื่อก็มีหมอหล่อหมอล่ำนำความมวนซืนฝากตอนพี่น้องอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮาอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไฮชาวนานะครับพ่อค้าแม่ขายผู้ที่กำลังขับรถขับล่าผู้ที่ฟังรายการอยู่อาคารบ้านเรือนอยู่ไซก็ดีเนาะนะครับกับช่วงรายการของเฮานะครับเป็นว่ามาพบมาพอกันมอบความสุขทางใจพี่น้องซึ่งกันและกันนะครับบรรยากาศนี่ชั่วโมงนี้ทั้งคลื่นวิทยุมองนี่แล้วเนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้พอกันใหม่ๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจเด้อสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะครับซื้อไปฝากตอนกันไปเมืองนอกเมืองหน้าสื่อติดบ้านติดเฮือนกันไว้นะครับสำหรับยาดีไว้พี่น้องไปเหตุการณ์ที่งานมาเนี่ยผ่อนคลายไว้นะครับสองแคปซูลหลังอาหารก่อนนอนตื่นขึ้นเนี่ยโอ้สดชื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับยาดีไว้รวมไปถึงยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายกข้างเธอเดียวซ่องเดียวตายเกลี้ยงบ่เหลือกินอาหารสุกสุกดิบดิบลาบก้อยส้อยแซ่ผักมีสีใบอย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องกินยาขาพยาธิK16นะครับฝากไว้ด้วยยิ่งห้วยตาหานนะครับสำหรับท่านที่เป็นลิซิดวงตะวันทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยหัวสวดโพโวพิเวนอุ้ยย่ำเข่าห้องน้ำเดี๋ยวมือซุกเข่านะครับเดี๋ยวมือหยูเข่าอย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องยิ่งห้วยตาหานยิ่งห้วยตาหานยาบรรเทาลิซิดวงตะวันคุณสุภาพสตรีอย่าลืมกันแล้วกันนะครับมีปัญหาเก็บท้องน้อยปวดท้องน้อยจ้องแซลนะครับอย่าลืมดีตาหารอยดีตาตาหานแผลฝีน้องอักเสบภายนอกภายในก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับยาผงสามคู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนาฟังงานเพลงชุดแรกกันสักก่อนเนาะมอบความสุขทางใจกับพี่น้องแฟนเพลงกันจักหน่อยสักก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาเจรจากันต่อไปครับ

0: ไปใสมาบ่ใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบเลือดหยุดไหลหายขาดยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรจีน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
0: กะย้อนพ่อใหญ่เปลี่ยนไปพ่อใหญ่เปลี่ยนไป
3: โอ้ยกุ้มใจอีหลีแขนกะใหญ่แอวกะใหญ่หน้าท้องกะใหญ่แถมสะโพกน่องกะใหญ่โอ้ยกุ้ม
4: ใส่สมุนไพรแอนแคปซูลติดเธอ
5: แม่นแล้วสมุนไพรแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับเหมือกมันละลายไขมันขับแถวหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำในเบื่ออาหาร
4: สมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดบ่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนสิรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: สัมภาระเพื่อนสาวจะงุ่นดีแบบนี้เพราะสมุนไพรแอนตัวนี้แม่ขอบคุณเพื่อนสาวที่บอกใส่ต่อไปฉันรับรองว่าฉันจะเลิศกว่าเธอแน่นอนขอบคุณสมุนไพรแอนแคปซูลจ้า
6: สมุนไพรแอนทะเบียนยาเลขที G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: หน้าห้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็สามถ้ามีอาการจังหวะกินยาดีไว้หายปวดเศร้าจัดปัดยาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารหรือก่อนนอนยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้ของเขาดีฮู้บ่หน้าใดก็แล้วแต่ซื้อยาดีไว้มากินก็สิหายปวดตามร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาม
8: ื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาห่านใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไดฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
9: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาห่านเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายหมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อสิบ่เฮือ
8: น่ะแม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาห่านแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาห่านขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดาครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป

พี่น้องกำลังอยู่ในช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนใจดีไว้เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับในช่วงนี้พี่น้องที่เหตุเวียกเหตุงานก้มหน้าตั้มตาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะครับจังใดก็แล้วแต่นะครับดีไว้นี่เคียงข้างพี่น้องนะครับเข้าร้านขายยาเอื้อนหาดีไว้พี่น้องไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็อย่าลืมยาดีไว้นะครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเล่านะครับของลิซิดวงการเป็นลิซิดวงนี่นะครับพี่น้องกินอาหารกับค่อนข้างจะยากลำบากกินอาหารพิษแน่กับอะไรนะครับมันจะบานมันจะสวดผู้วู่ตันยุหันละเวลาเข้าห้องน้ำมันก็ยากระบายก็ยากจักเสียดยังไงนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมซื้อไปกิน

จังคอยพักผ้าระนาทีไปให้เจ้าทีโรงพยาบาลเพิ่นดูแลนี่แหละเฮาเป็นหยังจะคอยบ่ดูแลเบื้องต้นเพื่อสุขภาพที่ดีอันใดที่มันดีมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายซื้อมากินนะครับพี่น้องซื้อมากินฉะนั้นแล้วนะครับคั่นเฮาพักผ้าระนาทีไปหาเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับโรงพยาบาลเพิ่นไปฮอดก็สิว่าเพิ่นเว้าบ่แซ่บจังซั่นจังซี่เพราะว่ามันหลายเนาะนะครับคนมันหลายไปรักษาอยู่หั่นเบื้องต้นเฮาต้องดูแลเฮาซะก่อนนะครับอาการแบบนี้หรือผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นลิสนทวานนี่ก็ซื้อยกซื้อยามากินนะครับโดยเฉพาะหญิงห้วยตระหานเนี่ยตามร้านขายยกขยาเนี่ยเพิ่นบอกโอ้พี่น้องรู้จักกันดีคนก็มาซื้อกันหลายฝากไปเมืองนอกเมืองหน้าก็มีบ่ว่าจะเป็นดีไว้บ่ว่าจะเป็นหญิงห้วยตระหานบ่ว่าจะเป็นยาขาพยาธิ K16ขาพยาธิร้ายตายยงหั่งพี่น้องมาซื้อดีว่าซั่นว่านะครับเซลล์มันบอกว่าโอ้ตอนนี้พี่น้องลงไห้ลงหน้าดีไว้ก็ขายดีนะครับหญิงห้วยก็ดียาขาพยาธิ K16 นี่ก็ดีว่าซั่นพี่น้องหน้าการหน้างานผ่านไปเนี่ยต้องขับทายพยาธิเด้อเนาะบ่แม่นให้มันเป็นแล้วจังค่อยมารักษาป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษานะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะทุกอย่างที่สนใจบอกไปพี่น้องคงสิชื่อจำกันได้นะครับเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ยกยาดีเวชภัณฑ์ยาดีนะครับฝากไว้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกันแล้วกันกับดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิ K16 ขาพยาธิไร้ตายยกขั้งร่วมไปถึงหญิงห้วยตระหานยาบรรเทาลิสิตอุทวันฟังผลงานเพลงกันต่อไปนะครับมวลกับช่วงรายการของเฮาครับ

0: ฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
1: โอ้ไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
0: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
1: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
0: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
1: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
0: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
2: เลี้ยงหมูกินแต่เจงแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื่อง่ายขายของแท
3: ้ทิ้งจอยบ่ต้องตกใจเมื่อกี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
2: โทษนะ
3: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใช่เด็ดจะงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเอียงจะสิอ้นทวดสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
2: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
4: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
3: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนทวดสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนานัก

เอาละครับผลงานเพลงกระมวลนะครับกับช่วงรายการของเฮาฟังสบายสไตล์สนชัยมอบเป็นความสุขทางใจกับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงรายการของเฮาฝากกันไว้นะครับรวมถึงแอนสมุนไพรไทยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ้วนเกี่ยวกับไขมันนะครับไปใส่มาใส่ถึงอยากลำบากพูดลงพอดูโอ้ยจักเสียจังไหนปล่อยเลยตามเลยปล่อยตามปากควบยากเลยเป็นขานะครับกินแล้วตามปากจะว่ากินอันไหนแน่ผู้ลงคนนี่กินว่าสั่นนะครับผู้ลงคนก็แปลกอยู่เด้นะครับกินหลายก็บ่อ้วนผู้ลงคนนี่กินหน่อยก็อ้วนเนี่ยมันเป็นจังซี่เกี่ยวกับการผิดปกติของทางร่างกายฉะนั้นแล้วเฮาต้องควรปรึกษานะครับปรึกษาแพทย์นะครับโรงพยาบาลคลินิกว่ามันเป็นจังไดนะครับบ่แม่นจะปล่อยให้มันเลยตามเลยแล้วมันลำบากนะครับเพราะว่ามันเป็นมาโดนเนาะฮะจังได๋ก็ฝากไว้น้ำในกระเป๋ากันนะครับสมุนไพรไทยแอนสำหรับทุกท่านทุกคนที่มีปัญหาเสื้อผ้าหน้าแพ้นี่อุ้ยหอยเต็มตู้อยู่จักว่าตัวใหญ่โตหน่อยนั่นคือสิ่งที่เฮาเปลี่ยนแปลงนะครับในร่างกายของเฮาก็อยากสวยอยากงามเนาะจักเสียจังได๋คันมันบ่อยู่ที่ความอ้วนมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงจังซี่มันก็ลำบากนะครับฉะนั้นกินสลายไขมันไว้เลยนะครับอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันอ้วนสลายไขมันด้วยแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับพี่น้องแล้วก็บ่ว่าจะเป็นดีต้าหารอยดีต้าตาหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีน้องอักเสบให้หน่อยไปได้นะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับดีต้าหารอยดีต้าตาหานสำหรับท่านคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเก็บท้องน้อยปวดท้องน้อยจ้องไส้แอลเก็บปีกหมดลูกกระพองกันอย่าลืมก็แล้วกันนะครับดีต้าหารอยดีต้าตาหานมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับช่วงนี้กินอันนั้นก็ฮ้อนในกินอันนี้ก็ปากผูปากพองอย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับแตะแต้มลงไปกับยาผง3คู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับช่องปากมีแผลเรียกว่าเกิดจากอาการฮ้อนในเฮาก็ซื้อมาแล้วก็แตะแต้มลงไปนะครับหลังอาหารก่อนนอนก็ได้กับแอนกับดีตาหารอยนะครับยาขาพยาธิ K16 ขาพยาธิร่ายตายยกข้างนะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเฮาต้องการอยากให้อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังขึ้นตะสังขายได้กำไรดีก็อย่าลืมยาขาพยาธิโทนาเป็นยาขาพยาธิสัตว์นะครับสำหรับทุกท่านมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเอาฝากไว้น้ำในกระเป๋ากันเด้อนะครับช่วงนี้ผลงานเพลงมวลอีกจักชดหนึ่งก่อนกันแล้วกันครับ

0: ือเกิดใดก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
1: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
0: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
1: ปวดโอ๊ยปวดออกลูก 3-4 คนกับบ่ปวดจังซี่ปวดท้องน้อยจ้องไส้แอวปวดรอบเดือนกับพ้องกัน
4: อ้าวจมด้วยละอย่าปวดลูกดีต้า500ดันเด้ไผกินเขาก็ว่าดีลูกได้นี่เป็นคักก็นี่เขาก็ยังเศร้า
1: อ้าวหูแล้วคือบ่เว้าให้ฟังปล่อยทรมานโดนแท้ไปทําแม่ไปหาซื้อยาดีต้า500มาให้กินแน่ติงคิงไปไสมาไสก็บ่ได้โอ๊ยปวดหลาย
4: จังซี่ล่ะบอกแล้วมันก็ใส่สักให้ปล่อยให้มันห้องโดนๆซะเอียงก็ดีต้า500ดีต้า500ดีต้า500ยัดดุ้มดอกพี่น้อง
2: ดีต้า500แก้อักเสบเป็นแผลฝีหนองดีต้า500บรรจุแคปซูลที่ทันสมัยรับประทานครั้งละ1แคปซูล3เวลาดีต้า500ไผกินก็ว่าดีอีหลีหาซื้อกันได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป

เอาละครับช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับช่วงรายการของเฮานะครับเพลินเพลงฟังสบายนะครับสไตล์สนชัยช่วงรายการนี้สนับสนุนโดยดีว่ายามเท่าการปวดหลังปวดเอวดีตาอร่อยดีตาตาหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในรวมไปถึงยาขาประหยัดK16แอนลดน้ำหนักลดคุ้มอ้วนนะครับหญิงห้วยตาหานยามเท่าลิซิโดนทวันพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาประหยัดซักโทนาสนใจจากล่าพี่น้องกันก่อนนะครับในช่วงนี้เบรกนี้เอาไว้พบพอกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

0: ลังลุ้นว่าตัวเองจะชนะการประกวดโต้วาทีได้ไหม
1: เฮ้ยจะได้ไหมนะเอหรือว่าเราจะเก่งไม่พอโอ้ยเครียด
2: นี่ไอ้จ้อยเอ็งเป็นอะไรของเอ็งฮะเดินไปก็เดินมาเอ็งประมาทอะไรของเอ็งอยู่เหรออ
1: ะไรกันลุงจ้อยไม่ได้ประมาทสักหน่อยลุงอ่ะอย่ามาบ่นจ้อยตอนนี้สิ
2: อ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ชวนคุยด้วยแล้วมาพานใส่ข้าอีกนะ
1: ก็จ้อยเคลียร์นี่นะแล้วจู่ๆลุงยังมาหาว่าจ้อยประมาทอีกอ่ะ
2: ข้าพูดว่าประมาทไม่ใช่ประมาทคำว่าประมาทที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำอาการนามที่หมายถึงความเขินอายความวิตกกังวลต่างหากเล่า
1: ก็จริงแหละจ้ะลุงตอนนี้จ้อยคงประมาทจริงๆนั่นแหละ

0: เรื่องอะไรอยู่ล่ะไหนลองบอกข้าหน่อยสิ
1: คือว่าพรุ่งนี้จอจะต้องไปแข่งเต้าวาที่ที่โรงเรียนในเมืองเลยจ้ะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กในเมืองจอยก็เลยกลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้ไงล่ะลุงเ
0: อ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเล่าจะในเมืองหรือบ้านนอกถ้าหากว่าฝึกฝนมาดีมันก็มีโอกาสชนะได้ทั้งนั้นแหละนะ
1: แต่ว่าน
0: อกจากว่าเองจะเตรียมตัวไม่ดีก็เลยมาเดินกระวนกระวายแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
1: ก็จอยไม่ค่อยมีเวลาซ้อมนี่นาเมื่อว่างจริงๆก็เมื่อวานนี้เองอ่ะ
0: แหมว่างเมื่อวานกังวลวันนี้แล้วก็ลงแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะไอ้จ้อย
1: ก็ใช่จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเองก็สมควรแพ้แล้วล่ะกระวนกระวายต่อไปเถอะนะไอ้หลานเอ้ย
1: ลุงทำไมพูดแบบนั้นเล่าลุงต้องให้กำลังใจจ้อยไม่ใช่เหรอ
0: ก็ข้าบอกเองแล้วว่าเวลาจะแข่งขันอะไรน่ะให้ฝึกซ้อมเยอะๆอ่านหนังสือให้มากแต่เองก็ไม่ฟังข้าเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเองจะเอากำลังใจอะไรจากข้าอีกฮะ
1: จอยมีไปแล้วจอยมานั่งฟังจอยต่อไปจอยจะไม่หละหลวมแล้วจ้า
0: เฮ้อพูดมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมั้งเอาเวลาที่จะเดินประมาณเนี่ยไปฝึกซ้อมโต้วาทีเถอะไม่งั้นก็จะยิ่งเสียเวลาไปเรื่อยๆนะ
1: แต่จอยไม่รู้ว่าจะไปซ้อมกับใครนี่นา
0: อ๋อเองก็เลยอยากจะให้ข้าเป็นคู่ซ้อมว่างั้นเถอะ

0: แหมที่อย่างนี้เรารู้ตัวเร็วเชียวนะว่าชอบเถียงน่ะเอ้าแล้วข้าต้องทำยังไงบ้างล่ะข้าไม่รู้ว่าการโต้วาทีนี่เขาทำกันยังไงน่ะ
1: ก็เขาจะมีหัวข้อมาให้เราและแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องพูดโต้แย้งกันเช่น
0: อะไรล่ะไอ้จ้อยอย่าลีลาสิเดี๋ยวข้าก็ไม่อยู่หรอก
1: ลุงทองดีก็รับส่วนหัวข้อที่ว่าหัวล้านน่ะดีส่วนจ้อยน่ะก็จะแย้งว่าหัวล้านน่ะไม่ดีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ
0: นี่แล้วทำไมเองต้องเอาการหัวล้านมาเป็นหัวข้อด้วยฮะ
1: เอาก็ยกตัวอย่างให้ลุงเข้าใจง่ายๆไง
0: แล้วมันทำไมฮะหัวล้านเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนข้าว่าการที่หัวล้านมันก็ทำให้ดูมีความเป็นคนอาวุโสแถมยังมีความน่าเชื่อถืออีกอย่างนึงเนี่ยนะการหัวล้านมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นใครๆเขาก็ต้องหัวล้านกันหมดนั่นแหละน่าน
1: ี่แหละจ้าแบบนี้เลยต้องแบบนี้เลยงั้นตาจ้อยแย้งมากนะจ๊ะ
0: อ้าวไหนเอ็งลองว่ามา
1: ก็หัวล้านแล้วมันไม่เท่สาวๆก็มองว่าแก่แถมบ้องหัวล้านแล้วก็ยังขี้บ่นขี้ว่าแล้วก็ยังชอบใช้จ้อยให้ไปช่วยทำสวนอีกด้วยดูสิหัวล้านเนี่ยมันไม่ดีเลยนะลุง
0: เดี๋ยวนี่เอ็งพูดถึงเรื่องหัวล้านหรือว่าเรื่องข้ากันแน่ฮะไอ้จ้อยมันชักจะนอกเรื่องแล้วนะโว้ย
1: อ้าวฮ่าล่ะจ้างั้นเอาใหม่
0: เฮ้ยไหนเอ็งว่ามาอีกทีนึงสิ
1: หัวล้านน่ะมันไม่ดีตรงที่ทำให้เสียบุคลิกและความเท่แล้วก็ดูมีอายุทำให้คนทั่วไปเนี่ยมองว่าแก่ยังไงล่ะ
2: จากนั้นลุงทองดีก็ได้เป็นคู่ซ้อมโต้วาทีให้กับเจ้าจ้อย

ไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368

0: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบ่ด่านซิ่งเจาะให้เด้อไอ้ค้ำบ่ด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่ด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133-0630เจาะถึงที่เจอหน้ำ 100% ไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของ

0: ำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำเรื่องหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
2: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
3: กับดีเจที่คุณเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

วัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ IML วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจฟได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 อำเภอท่าบ่อคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจมนะคะ0896873368 0896873368นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE อัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ย LINE ของเจฟจะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทาง LINE ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถ อย่างที่บอกแล้วว่า LINE แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจฟเนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจฟยัง

ติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อจะโทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายนะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอแนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจี๊ยบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองเจ้าก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ๊บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบป.โทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของป.เอกอยู่นะคะก็

0: เดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวงนี่แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่มาโหวตกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจฟเนี่ย เรื่องของสุขภาพจะก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโท พ่อมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนเข้มๆจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเขาก้องงอกจมูกเขาหอมนิ่มซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP

0: แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: มอบความพิเศษอยู่ไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีๆมีแพกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามานะคะคุณมุฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณมุฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุข

เองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะอาจจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนเนี่ยแหละจะมีช่วงนึงตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าจะว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่อ่ะผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจะอาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรงี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบเอ๊ะนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอ่ะจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำเจ๊ก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวเจ้าขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกัน

0: คะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้มอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368
0: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873368นะคะ0896873368นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะอ่ะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในเล็กง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะเจ็บย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้น

เนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2พูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือสองก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้นะคะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทัน

ก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะเรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดหรือว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันตภาพในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงนะคะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนหรือว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุด ทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำอ่ะนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟไอเอ็นแอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเอ็นแอลเนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจ๊บใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาเจ๊บก็จะจัดให้นะคะแต่ว่า
เดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกัน

0: านเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่แบบต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับริบันเสริมอาหาร ANL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ็บลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไร เดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครองค่ะและขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคดีปกครองได้ทางสายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไสทองและ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท

0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดขอเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายประกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570 โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นาย ายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊ม Sasco ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุด ขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า

0: ยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
3: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
2: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
4: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
2: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการ

0: ไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและ
2: คิดในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะ

0: คุณผู้ฟังย้อนรอยประวัติศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่ากว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสำนักงานปปช.นั้นผ่านการพัฒนามาอย่างไร
1: ค่ะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเรื่องการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่แต่ความจริงแล้วประเทศไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะและมีการพัฒนากฎหมายรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
0: เราจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันนะครับ
1: ช่วงที่1จุดเริ่มต้นของการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงการป้องกันการทุจริตหลายคนอาจนึกถึงสำนักงานปปช.แต่แท้จริงแล้วแนวคิดเรื่องการควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะในอดีตเนี่ยนะคะพระมหากษัตริย์ทรงกำหนดกฎหมายและบทลงโทษแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะการทุจริตส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองและประชาชนโดยตรงค่ะ
0: เมื่อประเทศไทยนะครับเข้าสู่ยุคการบริหารราชการแบบสมัยใหม่เนี่ยจึงเริ่มมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบนะครับได้แก่กฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการพ.ศ.2471พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2476พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้กระทำความผิดหน้าที่หรือหย่อนความสามารถพ.ศ.2490และพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ.2492กฎหมายเหล่านี้นะครับถือเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐและสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามสร้างกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐมาโดยตลอดนะครับ
1: มาถึงในช่วงที่2นะคะการก่อตั้งหน่วยงานตรวจสอบยุคแรกในปีพ.ศ.2494ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชนหรือกปช.ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆค่ะจากนั้นในปีพ.ศ.2496ได้มีการพัฒนาเป็นกรมตรวจราชการแผ่นดินค่ะ
0: ถึงแม้กรมดังกล่าวจะถูกยุบในปี2503นะครับแต่รัฐบาลเนี่ยก็ยังเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบต่อไปโดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากรหรือกตพ.ตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและรายได้อื่นของรัฐจะเห็นได้ว่าแม้ชื่อหน่วยงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยยังคงเหมือนเดิมคือการทำให้การบริหารราชการมีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตครับ
1: ช่วงที่3จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยค่ะหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2514ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่รัฐบาลในขณะนั้นนะคะได้รวมภารกิจของหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการหรือกตป.ซึ่งหน่วยงานนี้นะคะมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยก็เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลาพ.ศ. 2516ค่ะ
0: แม้หลายคนจะจดจำเหตุการณ์นี้นะครับในฐานะการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยปัญหาการทุจริตในวงราชการเนี่ยและการใช้อำนาจโดยมิชอบก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้นะครับเมื่อประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างกลไกใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมในการปราบปรามการทุจริตนะครับนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการต่อต้านทุจริตในประเทศไทยครับ
1: มาถึงช่วงที่4นะคะเป็นการถือกำเนิดของปปป.หลังจากเหตุการณ์14ตุลา16นายสัญญาธรรมศักดิ์ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจำนวนมากจึงมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่113/2517ลงวันที่2พฤษภาคม

0: 2517สาระสำคัญนะคะระบุว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการให้หมดสิ้นหรืออย่างน้อยให้ลดน้อยลงอย่างเห็นผลชัดเจนค่ะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้นหรือที่เรียกโดยย่อนะคะว่าปปป
1: แม้ช่วงแรกนะครับคณะกรรมการจะยังไม่ได้เริ่มทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งแต่เมื่อกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งเนี่ยก็ได้ปรับปรุงคณะกรรมการชุดใหม่และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2517นะครับต่อมาเมื่อวันที่3มีนาคม2518ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ. 2518พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานปปป.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยมีหน่วยงานเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นทางการครับ
0: เข้าสู่ช่วงที่5นะคะจากปปป.สู่ปปช.การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
1: ต่อมาในวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2542นะครับได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542ส่งผลให้สำนักงานปปป.สิ้นสุดบทบาทและจัดตั้งสำนักงานปปช.ขึ้นแทนความแตกต่างที่สำคัญก็คือปปช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับมีความเป็นอิสระในการบริหารงานงบประมาณและการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่ถูกแทรกแซง
0: เข้าสู่ช่วงที่6ค่ะเป็นการพัฒนามาสู่ยุคปัจจุบันต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของปปช.มากขึ้นนอกจากการไต่สวนและปราบปรามการทุจริตแล้วยังมีหน้าที่กำกับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยค่ะและเมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2554ก็ได้เพิ่มมาตรการสำคัญหลายประการได้แก่
1: การคุ้มครองพยานนะครับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการให้รางวัลแก่ผู้ให้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐการพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนคดีทุจริตอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญนะครับคือการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพร้อมทั้งขยายสำนักงานปปช.ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการร้องเรียนและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
0: จากเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการพัฒนากฎหมายกลไกและหน่วยงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีค่ะ
1: จากกฎหมายในยุคแรกนะครับสู่การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบหลายรูปแบบจนพัฒนาเป็นสำนักงานปปช.ในปัจจุบันล้วนสะท้อนถึงความพยายามของประเทศไทยในการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับ
0: อย่างไรก็ตามการต่อต้านการทุจริตจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนค่ะ
1: เพราะการไม่ทนต่อการทุจริตการกล้าแจ้งเบาะแสและการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตนั้นคือพลังที่สำคัญจะทำให้สังคมไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับรู้จักปปช.ผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กรหลายคนคงได้ยินชื่อสำนักงานปปช.กันอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะผ่านข่าวการตรวจสอบคดีทุจริตการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานของรัฐแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปช.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่จับคนโกงแต่ยังมีภารกิจสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์และสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิด ขึ้นในประเทศไทยด้วยครับ
0: วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักหัวใจขององค์กรแห่งนี้ค่ะผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กรว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนค่ะมาเริ่มกันที่วิสัยทัศน์ของสำนักงานปปช.นะคะคือเป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นหลายคนอาจฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยคที่เป็นทางการแต่ถ้าแปลให้ง่ายที่สุดเนี่ยคำว่าองค์กรนำหมายถึงการเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตของประเทศไม่ใช่ทำงานเพียงลำพังแต่เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนสถานศึกษาและประชาชนทุกคน
1: ส่วนคำว่ามีประสิทธิภาพนะครับหมายถึงการดำเนินงานที่รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมและเกิดผลจริงไม่ใช่เพียงตรวจสอบคดีแต่ต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตตั้งแต่ต้นและคำว่าโปร่งใสนะครับก็คือการเปิดเผยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมีเหตุผลประชาชนสามารถติดตามการดำเนินงานได้สุดท้ายนะครับการได้รับความเชื่อมั่นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากประชาชนไม่เชื่อมั่นในองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะและมาถึงความหมายของตราสัญลักษณ์ของสำนักงานปปช.ค่ะหากเราสังเกตตราสัญลักษณ์ของสำนักงานปปช.จะพบว่ามีองค์ประกอบที่สื่อความหมายอย่างลึกซึ้งยกตัวอย่างนะคะเช่นผ่านรัฐธรรมนูญความหมายนะคะก็คือหมายถึงการยึดมั่นในกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญและการดำเนินงานภายใต้หลักนิติธรรมค่ะต่อมาเราก็จะมีรูปธรรมจักรนะคะซึ่งสื่อถึงคุณธรรมและความถูกต้องเพราะการปราบปรามการทุจริตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคุณธรรมควบคู่ไปกับกฎหมายด้วยค่ะและอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่สำคัญเลยก็คือกงจักรสายฟ้าและคบเพลิงหมายถึงความรวดเร็วความกล้าหาญและความจริงจังในการดำเนินการปราบปรามการทุจริตค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าทุกองค์ประกอบนะครับของตราสัญลักษณ์เนี่ยไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนอุดมการณ์ขององค์กรอีกด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยสีที่ใช้ในองค์กรเนี่ยก็มีความหมายเช่นกันนะครับสีม่วงเนี่ยหมายถึงวันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้ซึ่งเป็นจุดกำเนิดขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับสีเขียวนะครับเป็นสีของริบบิ้นซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นกฎหมายหลักของปปช.ครับส่วนสีทองนะครับหมายถึงความเข้มแข็งความรุ่งเรืองและการสร้างความสง่างามให้กับองค์กรครับ
0: นอกจากตราสัญลักษณ์แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปรู้จักกับพันธกิจทั้ง5ข้อของสำนักงานปปช.ค่ะมาที่ข้อแรกเลยก็คือการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะไม่มีหน่วยงานใดทำได้เพียงลำพังพวกเราทุกคนนะคะต้องร่วมมือกันตั้งแต่หน่วยงานรัฐภาคเอกชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนประชาชนทุกคนค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะหากประชาชนพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์และกล้าแจ้งเบาะแสนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการร่วมป้องกันการทุจริตแล้วค่ะส่วนพันธกิจข้อที่2นะคะคือการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทยการป้องกันการทุจริตไม่ควรรอให้เกิดความผิดก่อนแต่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะการสร้างวัฒนธรรมสุจริตเช่นไม่ลอกข้อสอบไม่โกงคะแนนไม่เอาของส่วนรวมกลับบ้านพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์ในอนาคตค่ะ
1: พันธกิจข้อที่3นะครับคือพัฒนามาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัจจุบันนะครับการตรวจสอบไม่ได้อาศัยเพียงเอกสารแต่มีการนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลและระบบดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตนะครับพันธกิจที่4คือมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมยึดหลักความซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพคำว่าองค์กรคุณธรรมเนี่ยหมายถึงบุคลากรทุกคนต้องซื่อสัตย์และเป็นธรรมรับผิดชอบและทำงานอย่างมืออาชีพเพราะองค์กรจะได้รับความเชื่อมั่นเริ่มจากคนในองค์กรก่อนครับพันธกิจข้อสุดท้ายนะครับคือติดตามและประเมินผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกโครงการทุกกิจกรรมต้องสามารถวัดผลได้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นและตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนคุณผู้ฟังครับ จากที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานปปช.ไม่ได้เป็นเพียงข้อความที่เขียนขึ้นไว้ในเอกสารแต่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่สังคมที่โปร่งใสครับ
0: และที่สำคัญนะคะการต่อต้านการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของปปช.เพียงหน่วยงานเดียวแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆค่ะเช่นการซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เอาเปรียบผู้อื่นกล้าปฏิเสธการทุจริตและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะเพราะเมื่อประชาชนทุกคนนะคะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยประเทศไทยก็จะก้าวไปสู่สังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: เก็บความรู้สู้ทุจริตนะครับอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากงานราชการจากกรณีเรียกรับเงินในการแจ้งเกิดเกินกำหนดเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประชาชนโดยทุจริตโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับเรื่องราวในแฟ้มคดีนี้นะครับมีตัวละครสำคัญก็คือนายกอไก่ผู้นำเรื่องมาติดต่อนายขอไข่ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอตัวการหลักของเราเลยนะครับและนายขอควายคนที่ต้องการเพิ่มชื่อและทำบัตร
0: เหตุการณ์มันเริ่มจากการที่นายกอเดินสายมาพบนายขอซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอยู่ที่อำเภอเพื่อที่จะขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชนให้กับนายขอค่ะแทนที่จะแนะนำไปตามระเบียบแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่นายขอกลับใช้โอกาสนี้เรียกเงินค่าตอบแทนใต้โต๊ะแลกกับการดำเนินเรื่องให้จากนั้นพอนายกอพานายขอมาที่อำเภอนายขอก็สวมรอยจัดทำคำร้องยื่นเรื่องแจ้งเกิดเกินกำหนดปลอมบันทึกถ้อยคำและให้พยานลงชื่อรับรองเท็จว่านายขอเป็นบุตรของนายกอเพื่อที่จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ได้ค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอดำเนินการเพิ่มชื่อเสร็จปุ๊บก่อนจะยอมส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้เนี่ยนายขอยังมีการเรียกรับเงินซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเก็บสวยสองเด้งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเนี้ยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตทำให้ราชการเสียหายเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จอย่างชัดเจนมากๆค่ะ
1: งานนี้นะครับเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายขอไข่แบบไม่มีข้อยกเว้นเลยครับทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยทางวินัยนะครับโดนไล่ออกจากราชการแน่นอนเพราะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนทางอาญาเนี่ยโดนข้อหาหนักหลายกระทงเลยครับทั้งมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ทำเอกสารเท็จและที่สำคัญนะครับมาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินโดยมิชอบซึ่งโทษของมาตรา149เนี่ยร้ายแรงมากนะครับคุณผู้ฟังมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับอุทาหรณ์จากคดีนี้เนี่ยเตือนใจเราว่าการทุจริตไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อยนะครับจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักล้านมันล้วนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการครับและทำลายความเป็นธรรมในสังคมจนหมดสิ้นงานบริการขั้นพื้นฐานนะครับอย่างการทำบัตรประชาชนการแจ้งเกิดเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับร่วมกันแจ้งเบาะแสได้ที่ปปช.เพื่อช่วยกันตัดวงจรโกงให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีกรณีศึกษาในรูปแบบใดมาเล่าให้ฟังเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ
0: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอชวนทุกท่านติดตามกรณีศึกษาในหัวข้อการแก้ไขรายการสัญชาติการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบค่ะกรณีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎรสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของระบบราชการค่ะกรณีศึกษานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อนายกอซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร และนายขอซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองได้ร่วมกับบุคคลทั้งชาวไทยและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอนุมัติแก้ไข

0: ายการสัญชาติเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยลงในทะเบียนบ้านในฐานะผู้มีสัญชาติไทยและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายค่ะอีกทั้งยังมีการนำเอกสารผลตรวจพิสูจน์สายพันธุกรรมหรือ DNA ปลอมมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องอีกด้วย
1: จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติว่าการกระทำของนายก.และนายข.มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดตามกฎหมายและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534มาตรา50นอกจากนี้นะครับนายกไก่ยังมีมูลความผิดเพิ่มตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2542มาตรา14วรรค3ส่วนผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับนายกไก่และนายขอไข่นะครับก็มีมูลความผิดทางอาญาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดเช่นกันกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะการแก้ไขข้อมูลหรือการออกเอกสารราชการโดยมิชอบเนี่ยไม่เป็นเพียงกระทบต่อสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของภาครัฐเท่านั้นนะครับแต่ผู้กระทำผิดเนี่ยยังต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วยติดตามเก็บความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับปปช.ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับ OECD ว่า OECD คือใครและมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลก
2: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างโปร่งใสและยั่งยืนการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำพาประเทศสู่มาตรฐานสากล OECD ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีเสถียรภาพภายใต้วิสัยทัศน์ Better Policy for Better Life หรือนโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตซึ่งปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศทั่วโลกหนึ่งในกลไกสำคัญของ OECD ในการต่อต้านการทุจริตคือคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนหรือ Working Group on Bribery ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Anti Bribery Convention โดยปัจจุบันมี46ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมกันต่อต้านสินบนข้ามชาติแม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก Working Group on Bribery แต่สำนักงานปปช.มีความร่วมมือกับคณะทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของ OECD เพื่อยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางคดีเพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศประเทศไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก OECD มาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะการกำหนดความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและการกำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกฎหมายในการต่อต้านการให้สินบนและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปปช.และ OECD ในการต่อต้านการทุจริตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2566สำนักงานปปช.ได้ยกระดับความสัมพันธ์กับ OECD ผ่านโครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework ภายใต้โครงการคันที่โปรแกรมระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD โครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework OECD และสำนักงานปปช.ได้ทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์กรอบของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือการต่อต้านการทุจริตและสินบนของประเทศไทยโดยมีผลลัพธ์เป็นรายงานและข้อแนะนำ พื่อยกระดับมาตรฐานของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD ซึ่งช่วยสนับสนุนการค้าการลงทุนที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้คณะกรรมการปปช.ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD และการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยมีนายภัทรศักดิ์วรรณแสงกรรมการปปช.เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ปัจจุบันสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามรถแมพเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการสร้างกลไกกำกับดูแลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในทุกภาคส่วนเพื่อให้ไทยยืนอยู่บนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่โปร่งใสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและนำพาประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
0: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
4: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
3: อ๋อครับ
4: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
3: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
4: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
3: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
7: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
8: ์หาเสียงจะโกงได้นะ
9: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
10: โกงงบประมาณ
6: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพักการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565

0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาลิชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ
4: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 เมกะเฮิรตซ์ 0811330630 0811330630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 เด้อพี่น้อง
3: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิทย์ชัยโทร0811330630 0811330630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
4: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
5: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
7: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
6: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
8: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณ

0: การผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่

0: าจสงสัยเป็นย่างสาวพัดสอนคือได้เอาหน้ามังกรตราแสนสวนมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิว่าให้ฟังเนาะหน้ามังกรตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นขายมา20ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัดสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัดสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพื่อนของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์ตั้งอยู่เกือบทุกร้านมั้ยค่ะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสวนเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักซั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวประสงค์ก็เงิดล่ะเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะท่านผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเสื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเสื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่า สาวพระสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพระสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนเนี่ยเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจอันใดเพิ่นก็สิกินอันนั้นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคําเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะท่านร้องแก้ร้องตอบสโนน้อยเรือนงามกับเพลงที่ชื่อสโนน้อยครวนสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายวัยไหนดื่มได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทีนวัยเฒ่าเราไม่ว่ากันถ้าอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องมีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านติดเรือนไว้นะคะและไม่เฉพาะแต่คนทั่วไปที่จะดื่มได้นะคะหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้เช่นเดียวกันท่านที่มีโรคประจำตัวไม่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานนี่ก็ดื่มได้เหมือนกันเพราะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราขวดนี้นะคะผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% แล้วก็เป็นมังคุดที่เราคัดกันแล้วว่าเป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของการที่คุณจะดื่มหรือรับประทานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราคนคลักเลยนะคะจะเรียกดื่มก็ได้จะเรียกทานก็ได้เพราะว่าเราผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดนะคะเราถูกผสมผสานกันสกัดออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ความข้นคลักมากๆท่านได้ลองดื่มแล้วท่านจะติดใจบอกเลยนะคะใครที่ยังไม่เปิดใจเปิดขวดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าในขวดของเรานั้นมันข้นขนาดไหนท่านใดที่เปิดใจเปิดขวดแล้วก็เทน้ำมังคุดสกัดออกมาใส่แก้วในปริมาณ 20-30 ซีซีแล้วก็ดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารเนี่ยท่านนั้นล่ะค่ะจะรู้ได้ว่ามันดีจริงๆวันนี้อยากจะเปิดใจเปิดขวดทดลองดื่มอยากให้ใครมาบอกเราได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดื่มน้ำมังคุดแล้วมันดีเลิศอยากให้ใครมาบอกแบบนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เปิดใจเปิดขวดลองพิสูจน์น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณแล้วคุณจะรู้คุณภาพเป็นอย่างไรด้วยตัวท่านเองมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยานี่เยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะจริงๆมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมนี่ก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปพ่นกันออกมาอยู่นั่นแหละบางทีเราเห็นรถบางคันนะคะโอ้โหพวยพุ่งออกมาดำมืดทีเดียวขนาดไม่ดำนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วนะคะยิ่งทั้งสีดำทั้งกลิ่นโอ้โหรุนแรงมากๆและนอกจากนี้การประกอบอาหารบางชนิดอย่างเช่นการย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วทอดอีกทอดซ้ำบ่อยๆในอุณหภูมิที่สูงมากๆก็ด้วยถ้าหากร่างกายเรากำจัดออกไม่หมดนะคะกับเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันมากขึ้นในร่างกายแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคภัยของเราได้สารแซนโทนยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติลดปัญหาการท้องผูกปรับสมดุลให้กับร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกต่างหากค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเราสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีผ่านกรรมวิธีสกัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆฟลาโวนอยด์นี่ถือเป็นวิตามินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นเต่งตึงให้กับผิวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันการเกิดมะเร็งเช่นนี้เราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% โดยที่ไม่ผสมสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นค่ะเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยทับทิมแอปเปิ้ลเขียวมะนาวและบลูเบอรี่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแนะนำท่านถ้าหากว่าเปิดขวดดื่มแล้วควรเก็บแช่ในตู้เย็นน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้ถือเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มวิธีการดื่มก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะดื่มวันละ20-30 ซีซีเช้าเย็นก่อนอาหารท่านไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะ20-30 ซีซีนี่มันขนาดไหนเราจะมีแก้วเตืองให้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขามีการเปรียบเทียบความหวานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1 แก้วตวง30 ซีซีเท่ากับความหวานข้าวสวย1 ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขนาดทดลองดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย3 ขวดอยากได้ความมั่นใจปรึกษาสอบถามกับหนุ่มอนามัยได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ให้ผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณมากกว่า10 ปีมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกัน
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ

0: เป็นยังไงบ้างดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อาการไอก็รู้สึกว่าผ่อนลงอ่ะ
0: ครับผมมีปัญหาเรื่องไอใช่ไหมครับ
1: เรื่องไอจ้ะเพราะว่าไอติดต่อกันมาเกือบ2เดือนแล้วอ่ะ
0: ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอหมอก็ว่าปอดก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะไอที่วันละโรคก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เลยให้ลองกินยาไอเนี่ยไออะไรล่ะกดไหลย้อนนะจ๊ะก็ต้องกินกดไหลย้อนแล้วพอมากินน้ำมังคุดข้าวก็เขายังชั่วเลยอ่ะก็ลดลงมากเลย
0: ครับผมแต่ก่อนขนาดไหนครับไอกับกดไหลย้อนนี่เป็นขนาดไหน
1: ไอนี่มากกว่าไอในวันหนึ่งประมาณ10ครั้งได้
0: 10ครั้งนี่ก็เป็นแบบทีๆใช่ไหมไอแบบต่อกันเลยใช่ไหมครับ
1: แบบทีๆเลยอ่ะแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไอประมาณชั่วโมงไออย่างเงี้ยจ้าแล้วทีนี้พอมากินนี่แล้วว่าคิดว่าประมาณ60-40แล้ว
0: อาการดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ดีขึ้นจ้ะ
0: ดื่มครั้งละกี่ซีซีครับ
1: ครั้งละ30จ้ะ
0: ครับผมแล้วอาการไอมันห่างขึ้นเลยครับเลยยังไง
1: ห่างขึ้นจ้ะห่างขึ้น
0: ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
1: ก็มีบ้างประมาณสักวันหนึ่งสัก2-3ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ก่อนวันละ
1: ช่วงเช้ามืดมันจะไอช่วงกลางวันกับเช้ามืดแต่เช้ามืดก็ผ่อนลงอ่ะครั้ง2ครั้งอ่ะก็ระย้อนก็ปกติดีก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปหาหมอจอนแล้วไปซื้อเพราะว่ากินอีกวันหนึ่งก็หมดแล้ว
0: หมอลงความเห็นว่าอะไรทำไมถึงไอ
1: เขาก็ดูแล้วเขาก็เลยว่าเดี๋ยวรักษากดไหลย้อนไปก่อนเพราะว่าอย่างเง
0: ี้ยอ้าวมันเกี่ยวกันด้วยเหรอกดไหลย้อนกับอาการไ
1: หนแต่รู้สึกว่าพอกินนี่ลงไปแล้วก็ดีขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วอาการหลบกดไหลย้อนดีขึ้นด้วยไหมหรือว่าดีก่อนหน้าดีก่อนหน้านี้แล้วไหมหรือว่า
1: จ้าดีขึ้น
0: น่าจะเกิดจากการแพ้อากาศหรือเปล่าครับหรือยังไง
1: ก็ไม่ก็อาจจะมีด้วยเพราะว่าเผาขยะอยู่ใกล้ๆไง
0: เผาทุกวันเลยเหรอ
1: ก็ไม่มันก็ไม่ทุกวันนะแต่เราอยู่ในนิคมเนี่ย
0: อ๋อ
1: จ้า
0: อากาศไม่ค่อยด
1: ีใกล้โรงงานด้วยเนี่ย
0: อ๋ออันตรายครับฝุ่นยิ่งฝุ่นฟีพีเอ็ม
1: ก็ยอมรับว่าดีอ่ะก็ยอมรับว่าดีอ่ะ
0: ดีชัดเจนเลยใช่ไหม
1: จ้า
0: ครับผมครับผม
1: ก็ตอนผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่เป็นใหม่ๆอ่ะพี่กินเนี่ยกินขวดละ1,200พี่ยังกินนะแต่มันก็ไม่ลดแบบขนาดนี้แต่ไม่ใช่น้ำมังคุดนะยังอื่น
0: ครับผมแต่กิน
1: แล้วยอมรับเลยว่าพอมากินนี่แล้วมันก็ดีขึ้นนะในคอนี่พอเวลาไอมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บอ่ะเมื่อก่อนมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกจะเจ็บจะแสบแบบว่าร้อนคอแต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นอ่ะมันไอมันก็ไม่มีอาการแบบร้อนคอหรือเจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ยอมรับว่าดี
0: คุ้มค่าอยู่ใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปข่าวอินซอนแล้วพรุ่งนี้จะซื้ออีก
0: ครับ
1: เราพอดีลูกสาวก็อ่างทองไงก็เขากำลังกลับ
0: อ๋อครับผมขอให้หายวันหายคืนนะครับ
1: จ้า
0: ชื่ออะไรนะครับผม
1: ทัศพรม่วงวงค่ะ
0: ทัศพรม่วงวงอยู่ที
1: ่
0: บ้านที่อยู่ที่ไหนนะครับ
1: อยู่ที่มหาโพธิ์จ้ะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อต่อจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ ร้านยาดี

0: เภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสี่ยสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097919122245ทวนซ้ำ097

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลียี่ห้อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: พุทธกัน
1: โรคนอนไม่หลับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตซึ่งความต้องการในการนอนหลับของคนมีไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องการนอนวันละ9ชั่วโมงผู้ใหญ่ต้องการนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้คนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากอดีตจนนำมาสู่การเกิดโรคนอนไม่หลับซึ่งมีรูปแบบของอาการมากมายเช่นการนอนไม่หลับการนอนหลับไม่สนิทการหลับๆตื่นๆตลอดทั้งคืนการตื่นขึ้นมากลางดึกการตื่นเช้าผิดปกติและการตื่นมาแล้วไม่สดชื่น7สาเหตุการนอนไม่หลับ 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียงดังรบกวนสว่างเกินไปหรือคับแคบเกินไปทำให้นอนหลับยาก 2. อาการเจ็บป่วยเช่นปวดท้องปวดตามเนื้อตัวเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจมีอาการไอ 3. ความเครียดอาการวิตกกังวลแรงกดดันหรือมีอาการซึมเศร้าและท้อแท้หมดกำลังใจหมดหวังในการใช้ชีวิตคิดว่าตัวเองไร้ค่ายึดติดและอยู่กับตัวเองมากเกินไป 4. แอลกอฮอล์คาเฟอีนในกาแฟบุหรี่หรือการใช้ยาบางชนิดนั้นอาจส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับ 5. ท้องว่างทำให้เกิดอาการอึดอัดหิวขึ้นมาในช่วงดึกหรืออิ่มมากเกินไปจนทำให้มีอาการแน่นท้องกลางดึกจนนอนไม่หลับ 6. ภาวะการนอนหลับเช่นการนอนละเมอฝันร้ายหรือนอนไม่หลับจนติดเป็นนิสัย 7.หน้าที่การงานที่ต้องเปลี่ยนเวลาการนอนอยู่สม่ำเสมอเช่นพยาบาลยามวิธีแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับจัดที่นอนให้เหมาะสมสบายเหมาะแก่การนอนเงียบสงบอุณหภูมิที่เย็นสบายพอเหมาะไม่ควรเปิดโทรทัศน์และหากต้องการให้ร่างกายพักผ่อนมากจริงๆให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจะได้ไม่มีเสียงรบกวนขณะนอนหลับผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนเช่นการนวดให้ร่างกายผ่อนคลายการแช่น้ำอุ่นหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันหรือการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวันเมื่อรู้สึกง่วงจะต้องเข้านอนทันทีเข้านอนเวลานั้นเหมือนกันทุกคืนตรงเวลาร่างกายจะจดจำเวลานอนเองหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักหรืออาหารที่ย่อยยากก่อนนอนเพราะจะทำให้ปวดท้องเนื่องจากมีอาการกรดไหลย้อนถ้าท้องว่างให้รับประทานอาหารเบาๆเช่นขนมปังชิ้นเล็กๆนมอุ่นๆหรือน้ำผลไม้หากนอนไม่หลับให้ไปทำกิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกง่วงให้เข้ามานอนก่อนนอนควรทำสมองให้โล่งปลอดโปร่งไม่นำเรื่องเครียดกดดันผิดหวังหรือเสียใจมาคิดทำให้จิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอนใช้กลิ่นเข้ามาช่วยในการนอนหลับเช่นกลิ่นวานิลากลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นพิมเสนหรือกลิ่นคาร์โบไมล์ที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายบรรเทาความเครียดจิตใจสงบปลอดโปร่งหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาที่มีคาเฟอีนหรือน้ำอัดลมเพราะจะทำให้นอนไม่หลับและลดประสิทธิภาพการนอนหลับลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงถึงแม้ว่าจะช่วยในการนอนหลับหากมากไปอาจส่งผลต่อร่างกายได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายมีการตื่นตัวนอนไม่หลับปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดอาจมีการแนะนำให้ใช้ยานอนหลับยาผ่อนคลายได้รับการปรึกษาหรือมีตารางปฏิบัติมาให้ฝึกบำบัดการนอนหลับทั้งนี้หากเราอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียกับร่างกายทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัดจะ ะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาด้านระบบหลอดเลือดหัวใจระบบภูมิคุ้มกันทำงานโดยมีประสิทธิภาพลดลงหายจากโรคต่างๆได้ช้าลงมีผลต่อการเจริญเติบโตมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอได้ลดลงฟื้นตัวจากโรคได้ช้าร่างกายมีภาวะอ่อนเพลียส่งผลต่อระบบเผาผลาญร่างกายต้องการอาหารมากขึ้นมีอาการป่วยเช่นคลื่นไส้ปวดศีรษะท้องผูกหรือท้องเสียกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่กล้ามเนื้อทำงานได้ลดลงหรืออ่อนแรงอ่อนเพลียมีผลทางด้านจิตใจและอารมณ์เช่นโกรธง่ายมีอารมณ์แปรปรวนไม่คงที่ซึมเศร้าและมีอาการเฉื่อยชาไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลร่างกายให้ดีการพักผ่อนนอนหลับนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องการบริโภคหรือการออกกำลังกายเลย

0: ใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: จะเห็นว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันก็มีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการนอนไม่หลับมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราใช้กันอยู่ในประจำวันอย่างเช่นการปรับพฤติกรรมการนอนโดยการเข้านอนให้เป็นเวลาไม่งีบหลับในระหว่างวันแบบเนี้ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักในช่วงก่อนนอนอันนี้ก็ช่วยได้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟในช่วงเย็นหรือไม่ก็ก่อนเข้านอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางของการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนะคะการลดละเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากว่านิโคตินในบุหรี่มันก็สามารถที่จะส่งผลกับการนอนให้หลับได้ยากขึ้นได้และที่สำคัญงดรับประทานอาหารมื้อหนักๆ ก่อนเข้านอนนะจ๊ะใครที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้คุณนอนไม่หลับหรือหลับยากก็ได้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดตราแซนสวรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดตราแซนสวรรค์ของแท้ต้องฝาเกลียวในขวดสีเหลืองทองและมีภาษาไทยว่าแซนสวรรค์เท่านั้นค่ะ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสวรรค์
3: แล้วครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
3: ครับ
4: ครับผมคุณอำนวยสายสุขใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 52ครับ
4: สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ3ขวดนะครับ
3: ครับ
4: สั่งไปกี่รอบแล้วเหร
3: อ2รอบแล้วครับ
4: ครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับ
3: มันเป็นตุ่มคันแล้วมันก็เป็นหัวน้ำดำครับฝังอยู่ในเนื้อแล้วมากินตัวไอ้น้ำมังคุดนี่ก็ดีขึ้นครับมันตกสะเก็ดหลุดหัวหลุดออกอ่ะ
4: แซนสุวรรณนี่ใช่ไหมครับ
3: ครับขวดทีพอแล้ว
4: ครับผมดื่มไปทั้งหมด6ขวดแล้วเนาะ
3: ครับ
4: ดื่มเองทั้งหมดเลยไหมครับ
3: ก็ให้แม่บ้านเขากินด้วยครับ
4: ครับแล้วที่ว่าเป็นตุ่มใสๆนี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: มันเป็นตุ่มแบบน้ำเหลืองนะครับเวลาเราเกาแล้วมันก็มีน้ำเหลืองออกมาม
4: ีโรคประจำ
3: ตัวคันครับคันเป็นผื่นขึ้นมาเวลาเกาม
4: ีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่เป็นโรคประจำตัวไหมครับ
3: ไม่มีครับ
4: ไม่มีมีแต่เพราะผื่นคันนี่ใช่ไหม
3: ครับ
4: พอทราบสาเหต
3: ุปวดหัวเข่า
4: อ๋อปวด
3: หัวเข่าก็ยังชั่วไปครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่พอผมเลี้ยงงอนนมได้ไงครับ
4: เป็นมานานหรือยังครับตุ่มดำๆเนี่ย
3: เป็นมานานเหมือนกันครับ
4: กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณปีกว่า
4: เป็นมาเป็นปีกว่าแล้วรักษายังไงครับก่อนหน้านี
3: ้ก็ซื้อยามาทามั่งกินฉีดยามั่งครับมันก็ค่อยชั่วไปมั่งแล้วหมดฤทธิ์ยาก็คันขึ้นมาใหม่ผมกินประมาณ3ขวดที่4กำลังกินครับ
4: โอ้ขวดที่4กำลังทานใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: แล้วอาการที่มันว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมันค่อยๆดียังไงบ้างครับ
3: พอมันตกสะเก็ดต่อครับมันเป็นตกสะเก็ดแล้วมันก็ลอกออกครับห
4: ั
3: วมันอ่ะ
4: ครับ
3: ดำๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนมันคันนะครับซื้อยามาทาก็ไม่ดี

0: ีขึ้นซื้อยาแบบไอ้ของกินอีกอ่ะแล้วซื้อยาแก้คันมากิน
1: มันก็บรรเทา
0: ก็ไม่อยากกินมากครับ
1: ก็บรรเทา
0: อยากกินเม็ดทีเดียวคร
1: ับ ก็พอบรรเทาได
0: ้ครับพอดีผมมาฟังรายการกลางคืนก็เลยลองสั่งมากินดูครับผมฟังทุกคืนนะครับ
1: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ทีแรกๆเลย
0: ก็ดีขึ้นมาครับสงสัยมันจะขับตอนนั้นโอ้โหกินไปประมาณ2ขวดมันคันอย่างงั้นมันขับออกหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่ครับ
0: จะสั่งกินไปอีกครับ
1: ครับหลังจากนั้นแล้วมันก็เลยแห้งใช่ไหมครับ
0: ครับแห้งหลุดออกครับเป็นสะเก็ดออก
1: แล้วอาการคันก็ค่อยๆเบาลง
0: ครับ
1: แล้วผิวพรรณอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
0: ก็เปลี่ยนแปลงครับ
1: เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
0: ไอ้ที่มันดำๆมันก็เริ่มขาวขึ้นมาครับที่เราเกาเป็นแผล
1: ตอนนี้อาการคันเหลือเยอะไหมครับ
0: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: แล้วที่ว่าปวดข้อนะครับข้อขาเลยครับ
0: มันไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับ
1: อาการปวดข้อไม่มีเลย
0: ครับไม่มีหายไปแค่แต่ทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
1: กระชุ่มกระชวยขึ้นว่างั้นใช่ไหมครับ
0: ครับครับดีขึ้นครับ
1: ครับผมทุกอย่างมันดีขึ้นในภาพรวมทุกอย่างเลยไหมครับ
0: ครับรู้สึกว่ามันเบาตัวนะครับเบาตัวเช้าขึ้นมาลองทำดูตั้งแต่กินน้ำมังคุดมาเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร่
1: ให้เป็นความพอใจนี่พอใจแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 80% ครับ
1: ครับก็เลยสั่งอันนี้เป็นชุดที่3แล้วเนาะไปให้แฟนกินด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับครับให้แม่บ้านกินด้วย
1: ครับผมแม่บ้านก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันเรื่องอะไรครับ
0: ปวดขาปวดหลังก็ปวดขาครับครับ
1: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครับผมครับผมทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับ
0: ทำในใจสุขครับ
1: ที่อยู่ครับผม
0: 220/16บ้านน้องหินครับตำบลของม่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมา
1: ครับผมมั่นใจนะครับว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: โอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071

0: 1ทวนซ้ํา5 5 4 0 7 1 1 1สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097919 2245ทวนซ้ำ097919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ผู้อ่อนเขียนอูอายุที่เกตโมโหวันน้องพวงตำบลถุงชมพูอำเภอเพียงเจ็ดที่ที่ปวดหัวเข่าปวดเนี่ยนั่งกับม้าหาเอวหาหัวกำลังนั่งเพ่งอะไรไปเนี่ยมันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งอยู่ก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดจะนอนนอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพลงไม่ได้หรือมานอนหมางายไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเทียมบาดนี่เอียวเขาว่าหรือกระดูกทับเส้นว่ายังสี่เนี้ยอันว่าสิบห้าหายยูของบ่พาบ่กะเขาว่าหาซิปหาซิปเขาวางสี่ด้วยหมึกด้วยบ่ย้อมหรือพาถึงเมื่อคือแดงแล้วบ่ใครเลยเอายาเนี่ยเอายาเส้นยาแดงแล้วกินไว้ครบขวดคุณผู้ชมนิ่มพกมือจิ้มตั้งอีกเส้นไรเมียอยู่ดิน้ำก็เจ็บปวดขึ้นเอามันคือปวดนี่สิเนาะก็จะกินเลยเนาะบันเอาไว้ยังก็จะตัดตัดขึ้นไปกินระหว่างสิมือที่แรกจะเจ็บมือท้องที่เจ็บทั้งซี่มือที่สองจะเจ็บน้อยๆมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยแบบนี้ย่างที่บาดกลางบ้านก็ได้ย่างถึงที่ไหนบาดบ้านก็ได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยมีเหี้ยเข้าเข้าก็เจ็
1: ด
2: ตัว
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ํามังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดนะ

ขยับจังหวะกันขึ้นมานิดนึงนะคะจากคุณกาเหว่าเสียงทองกับเพลงที่ชื่อหนุ่มเรือนแพเพลงนี้ถ่ายทอดบรรยากาศของการเป็นเรือนแพให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากๆบ้านเรือนแพนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมน้ำเมื่อเทียบกับตึกรามที่ใหญ่โตแล้วบ้านเรือนแพอาจจะดูไม่ค่อยโก้หรูสักเท่าไหร่สาวเจ้าก็เลยไม่สนใจพี่เพราะว่าพี่มันอยู่บ้านเรือนแพนะคะแต่ในมุมกลับกันมาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเรือนแพนี่ช่างมีคุณค่าช่างมีมูลค่าซะเหลือเกินเพราะว่าการที่เราจะหาชมหาดูบ้านเรือนแพแบบนี้ในยุคปัจจุบันนี้หาชมหาดูได้ยากมากเมื่อเทียบกับตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงมังคุดแล้วเนี่ยโอ้ยสรรพคุณเขามีเยอะประโยชน์เขามีแยะจริงๆจนได้ชื่อเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยเลยทีเดียวเราไปฟังกันว่า10ประโยชน์ของมังคุดนั่นน่ะมันช่วยอะไรเราได้บ้างดีต่อสุขภาพอย่างไรมังคุดนี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะส่วนต่างๆของต้นมังคุดนั่นน่ะมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเพียบเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการต่างๆรวมไปถึงมีผลดีต่อสุขภาพด้วยมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแถมเปลือกมังคุดก็ยังมีสารแซนโทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราอีกด้วยนะคะสรรพคุณของมังคุด10อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านมังคุดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเปร่าค่ะเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อที่ผิวหนังแก้อาการคันรักษาผิวหนังบวมแดงได้เปลือกของต้นมังคุดนะคะนำมาบดทำยาสมุนไพรช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่วยต้านแบคทีเรียแล้วก็ลดสิวบนใบหน้าได้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติลดปัญหาท้องผูกค่ะถ้าหากว่าถ่ายเป็นมูกเลือดใช้เปลือกมังคุดต้มกับน้ำสะอาดดื่มช่วยบรรเทาอาการได้นะคะผลดิบแล้วก็เปลือกของมังคุดสามารถช่วยสมานแผลแก้ท้องร่วงแล้วก็แก้ท้องเสียได้ด้วยและข้อที่10มังคุดช่วยลดกลิ่นปากส่วนเปลือกมังคุดช่วยลดกลิ่นตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นสบู่มังคุดค่ะเมื่อรู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดเช่นนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่คะความสะดวกสบายเราอัดแน่นไว้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยในขวดนี้กับน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณวันนี้ใครที่มองหาการดูแลสุขภาพเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณติดบ้านติดเรือนไว้รับรองดีต่อสุขภาพแน่นอนทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวานท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงร่วมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสเทนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณสังเกตฝาเป็นฝาเกลียวนะคะไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะ

คิดถึงคุณสมัยอ่อนวงค่ะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันเนี่ยนะคะเพลงนี้กำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่คู่กันแล้วมันไม่ได้อยู่คู่กันน่ะบางครั้งมันก็จะไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราได้ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายซอไม่มีสายซีให้ตายยังไงก็ไม่ดังเช่นเดียวกันคนขี้เรอย่างเราถ้าสาวเจ้าไม่สนใจพูดให้ตายยังไง

0: เขาก็ไม่สนใจเราอยู่ดีแหละแหมช่างเปรียบเทียบเปรียบเปยได้ดีจริงๆนะฮะกับเพลงนี้ค่ะปืนบ่อมีลูกแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำมังคุดสกัดแล้วก็ขวดนี้ก็ดีจริงค่ะมีหลายท่านที่ดื่มแล้วชอบบอกว่ารสชาติดีกลมกล่อมลงตัวกำลังดีบรรจุอยู่ในขวดสีเหลืองทองงามขนาดก็พอเหมาะกำลังดีเช่นเดียวกันด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนที่อยู่ในมังคุดทั้งเปลือกทั้งเนื้อล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับร่างกายได้ดีหลายท่านดื่มแล้วก็พออกพอใจนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ดื่มแล้วดีก็บอกต่อขนาดแค่รสชาติที่เราได้สัมผัสครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมกำลังดีแล้วนะคะมีความเป็นหวานหวานอมเปรี้ยวๆนิดๆนะคะความเข้มข้นของเนื้อของเมล็ดที่ถูกสกัดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่มันเป็นความลงตัวของการดื่มและที่สำคัญสัมผัสได้ถึงความเป็นมังคุดแท้ๆ 100% ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อนแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอนพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีๆคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ฝากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
2: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรามาตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งมาถึงท้ายด้วยบทเพลงที่เราตั้งใจที่จะหยิบมาฝาก ันอย่างเต็มที่เลือกสรรว่ามีความไพเราะมากๆในแต่ละวันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันสำหรับท้ายวันนี้เราฝากแง่คิดมุมมองของการดำเนินชีวิตไว้สักนิดหนึ่งค่ะบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้ามองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีอยู่หายไปขอบคุณเพจสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะมอบไว้ในช่วงท้ายฝากไว้เพลงสุดท้ายกับเสียงของคุณเตือนใจบุญพระรักษากับเพลงที่ชื่อแสนเมาจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันต่อไปขอให้ท่านมีความสุขมากมายลูกทุ่งแสนสุวรรณโดยพนิคล้ายแก้ววันนี้ลาไปสวัสดีค่ะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิบอกให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค้าเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายแดเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจในเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: จ้า
2: ผมนุ่มอนามัยได้ครับ
1: จ้าจ้า
2: ครับผมขออนุญาตลดรีเสียงวิทยุลงนิดหนึ่งนะครับขอทราบชื่อนามสกุลที่อยู่ด้วยครับ
1: ป้าหวานเย็นวงภูเขียว47ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ป้า53จ้ะ
2: 53ปีนะครับก้อนหนานั่นก้อนสิรู้จักกับน้ำมังคุดแสนสุวรรณมีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ครับ
1: มันปวดหัวเข่ามันโดนแล้วมันเข้าสิเทียก็มีฟังวิทยุพอฟังวิทยุก็ดีอ่านเพื่อเจอจะเลยสนใจก็เลยโทรไปหา
2: ครับส่งไปให้สองขวดเน
1: าะจ้าจ้า
2: ครับดื่มเป็นยังไงครับดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกว่ามันเบาหัวเข่าอ่ะหัวเข่าเบาไปเลยอ่ะความมันก็คัดอยู่หัวเข้าอยู่แหละคัดไปคัดมาเป็นกระดูกเขาว่าไอ้เขาเป็นกระดูกอย่างกระดูกมันพุ้นอ่ะนะแต่บ่แม่นอ้วนเลยก็อาจไอ้น้ำหนักก็แค่40ย่างมากก็50เองนั่นแหละ
2: บ่แม่นคนน้ำหนักตัวหลายเนาะ
1: จ้า
2: แต่ว่ากระปวดคอขาได้บ่ครับ
1: จ้าจ้าม
2: ันบวมบ่ครับปวดจนบวมบ่หรือว่าปวดซื่อ
1: มันปวดก็บวมมากๆหรอกบวมน้อยๆแดงๆมันหายเพียอะไรไปใส่กับว่าหาย
2: เป็นให้หายบ่ครับ
1: จ้าเบาขึ้นเดินได้ย่างได้แล้วจะดีใจเริ่มย่างได
2: ้ครับแต่ก่อนรักษาแบบใดครับ
1: ส่วนมากจะไปนวดไปคุระไปนวดนู่นแถวบัวใหญ่บ่ก็กินยาที่หมอให้แค่นั้นโรงพยาบาลเพชรบูรณ
2: ์ก็บรรเทามานบ่ครับ
1: จ้า
2: แต่ว่า
1: หายขาดบ่ยาแบบที่ประกาศก็บ่เคยซื้อกินแต่เพียประกาศสิ
2: กินแซนสุวรรณแล้วเห็นผลตอนใดเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนใดครับ
1: ตอนตื่นขึ้นยามมื้อเช้ามันเบา
2: เอ้ากินจอกแรกตื่นขึ้นยามมื้อเช้าเบาเลยติ
1: จ้ามันเบามันสิเป็นเบาอ่ะผิดสังเกตเลยอ่ะ

0: กินปริมาณ
1: ข้องกับโบเข่าห้องน้ำข้องกับโบปวดเข่าไปแล้วกับโบปวดมันจะดีอ่ะกดไหลย้อนนี่ดีหลายๆดีมากๆเลยอ่ะ
0: ผมแต่ก่อนมีอาการกดไหลย้อนนั้นบ่ครับ
1: มีอย่างนี
0: ้มีอาการแบบใดเป็นกดไหลย้อนนะครับ
1: มันจะปวดปวดแล้วมันจะแสบมันจะหายใจแบบมันใจขาดแล้วมันแน่นขึ้นหน้าอกอ่ะกดไหลย้อนนี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วล่ะแต่กินแอนตาซินกินแอนตาซินเสร็จแล้วมันก็เบามันก็บ่หายขาดแล้วที่กินยาโรงพยาบาลน้ำขาวน้ำขาวน้ำแดงที่ก็กินนี่กันอายุทุเลาคือแต่อันนี้คือว่ามันต้องมาเป็นพิษอะเลยอยากกินอันนี้ต่อไปเบิร์ดเล่าว่าที่ออกไปซื้อหนองไผ่อยู
0: ่ครับผมอาการปวดคอนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเลยบ
1: ่ดีขึ้นหลายมันเบาไปเรื่อยๆมันเริ่มมีใจ
0: กินปริมาณไหนปานใดครับที่กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่ครับ
1: ตอนครั้งแรกกินเครื่องแก้วว่าที่นี่กินแก้วนึงเต็มๆนั่นแหละว่าที่เนี้ย
0: อ๋อที่แรกกินครึ่ง15ซีซีเนาะ
1: จ้ะ
0: ตื่นขึ้นที่มาสามารถรู้สึกว่าเบาตนเบาโตเลยมันบ่
1: จ้ะ
0: อ๋อก็เลยกินต่อเนื่องมาหมดไปจักหมดบ่ได้ปานใดล่ะครับตอนนี้กินผู้เดียวเนี่ย
1: หมดไปขวดเครื่องจับจองขวดแล้วใกล้แล้วที่จะไปซื้อไม่อีกแล้ว
0: กระเพาะนี่กระเพาะนี่เห็นผลชัดเจนเลยบอกครับ
1: จ้าดีลายกระเพาะเนี่ยกลไกย่อยเนี่ยกินโลดดีมากมากเลยเพราะเป็นพิษเป็นไทยดอก
0: ครับผม
1: เป็นสมุนไพร
0: อย่างอื่นมันดีขึ้นไหมครับอย่างอื่น
1: ก็ผิวพรรณจะดูแสนวานาตามันจะใสๆขึ้นมาสั้นตาเคี่ยงมาสั้นตาเจ้าคือเคี่ยงขึ้นมาสั้น
0: ภายในเวลากินแค่2ขวดนี่ละดิ
1: จ้าเพิ่นว่าสิซื้อกินอีกโลดว่าซั่นเพิ่นถือจะซื้อกินอีกโลดว่าซั่นเพิ่นว่าสิ
0: ครับผม
1: ก็ต้องมาเสียดายว่าซั่น
0: ครับตอนนี้ย่างไปใส่มาใส่นี่ปกติเลยบ่ครับ
1: จ้าย่างโพดน้ําผักน้ํายังได้อยู
0: ่
1: มีประยงแต่ย่าง
0: บ่มี
1: ได้ดีใจ
0: มีเครื่องแน่บ่เหลือแน่บ
1: ่เอเครื่องหัวเข่าบ่เครื่องดอกแต่มันสิลงมาหานี่นิดน้อยนิดน้อยซื่อๆหัวเข่านี่บ่มีเลยเบาเลยหัวเข่านี่ว่ามันเบาแบบคือบ่มีหยังเกิดขึ้นแม่หัวเข่าแม
0: ่ช่วงที่เฮากินน้ํามังคุดแสนสุวรรณนี่เฮาได้กินยาหมอครูไปนําบ่ครับ
1: ช่วงนี้บ่ได้กินแต่ยานั่นกินแต่ยาความดันโลหิตสูง
0: เป็นความดันโลหิตสูงน้ําติ
1: จ้ะมีเครื่องเม็ด
0: อ๋ออ
1: ันคนดันนี่กะอันนี้กะขับปัสสาวะขึ้นไปรู้เนี่ยแบบน้ำเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นเหงาออกดีขึ้นกันแหละเหงาดีขับปัสสาวะดีกับเบาเนี่ยเบาโต
0: น้ำมังคุดที่เฮากินนี่มันขวดสีเหลืองทองนี่บ่ครับ
1: จ้าจ้า
0: ซื้อยังจำได้บ
1: ่ซื้อน้ำมังคุดแผ่นสุวรรณ
0: ครับผมขวดสีเหลืองทองนี่เนาะ
1: จ้านี่อีกยี่ห้อนึงอยู่ดอกกันนี่ก็จะอยู่แต่เมื่อแม่นยี่ห้อนี่อยู่จันทบุรีโมคนฟัง
0: ครับผมคนละโรงงานผลิตครับผม
1: จ้า
0: ครับผมของเฮา
1: แล้วคุณกิน
0: ของเฮาบ่มีสมุนไพรเด้อครับบ่มีสมุนไพรเจือปนแต่ว่าถ้าสกัดได้คุณภาพอีหลีแล้วลำพังมังคุดนี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับ
1: จ้า
0: ครับผมให้คำยืนยันอีกครั้งนึงนะว่าท่านมีถ้ามีพี่มีน้องเป็นมีอาการสุขภาพมีปัญหาสุขภาพคล้ายๆเฮาเนี่ยควรสิดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณบ่ครับ
1: ควรสิดื่มเนี่ยสิบอกพี่สาวสิโทรบอกพี่สาวอยู่ให้พี่สาวพี่เขาเป็นแบบกันนี่ล่ะความดันแน่ปวดไหลย้อนแน่ปวดขาแน่พี่สาวอยู่แต่นวลแดงนวลแดงสะปะท้ายนู่นน่ะอยากสิบอกพี่สาวพ
0: ี่
1: สาวเอ้ย
0: ครับกินข้าวแซ่บขึ้นนําบ่ครับ
1: กินข้าวกินแซ่บ
0: จะเลือกอาหารได้ดีมันบ
1: ่จ้าหน้าตาก็จะขาวขึ้นท้องก็บ่ปวดดีมากๆเลย
0: ผิวกระชับขึ้นบ่ครับรอยถามจังหน่อยนะผิว
1: พันจะขาวๆแต่เนี้ยนกระชับขึ้นอยู่เดียว
0: ถามตรงๆเนี่ยส่วนอื่นกระชับขึ้นอีกบ่ครับ
1: การขึ้นด้วยกันแล้วพวกป้าเนี่ยมันมีลูกป้าอายุ53แล้วป้าก็มีลูกก็แก้นอยู่กันมามันมีลูกกันเลยก็แค่ของลูกเนี่ยตัวมีเอง
0: โอ้ครับผมครับผมครับผม
1: ก็อยู่กันยังดีแล้ว
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอดได้ครับเด้อ
1: จ้าจ้า
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้นุ่นก็ไปเรื่อยๆนั่นละ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม

0: นามมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
1: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: สาวพัดสอนเบอร์0972

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เมื่อวันนี้บ้านโน้นสังยศทิพาครับโอ้ยว่ามันท่านใจร้ายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นป้าออกค้อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวและหลายปวดขาจำเนี่ยย่ามาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกดไหลย้อนแล้วครับบ่มีเลยมือนี่บ่มีเหี้ยบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมามันสิน้ําไหลมันสิพุ่งเหี้ยออกเลยเฮากินน้ําลงไป

0: นี่มือนึงมันสิออกค้อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังสักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมนั่นจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค้อนว่านี่แม้ว่าซั่นโหเห็นความแตกต่างเลยอันย่ามื้อเช้าลุกขึ้นนี่มันสิเบาเวิ้งๆๆไปเลยบ่มีว่าเหนื่อยบ่มีว่านี่ลุกก็ง่ายเวลาย่างไปนี่อันหัวเข้านี่ก็แก๊บก็แก๊บอ๊อบแก๊บปวดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจําเนี่ยมันกระดันขาไข้นี่ล่ะปวดมันก็รู้สึกคล้ายๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานก็อมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอวันนี้ให้ซื้อน้ํามังคุดแซนสวัสดนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอวันนี่ซื้อมากินโลดคิดว่าพออยู่ไปได้ดนยุ่นแล้วกันกินยังซื้อมือนี่เป็นยังซื้อมือนี
1: ่น้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซ่นสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซ่นสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายวัยไหนดื่มได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทีนวัยเฒ่าเราไม่ว่ากันถ้าอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องมีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านติดเรือนไว้นะคะและไม่เฉพาะแต่คนทั่วไปที่จะดื่มได้นะคะหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้เช่นเดียวกันท่านที่มีโรคประจำตัวไม่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานนี่ก็ดื่มได้เหมือนกันเพราะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราขวดนี้นะคะผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% แล้วก็เป็นมังคุดที่เราคัดกันแล้วว่าเป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของการที่คุณจะดื่มหรือรับประทานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราคนคลักเลยนะคะจะเรียกดื่มก็ได้จะเรียกทานก็ได้เพราะว่าเราผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดนะคะเราถูกผสมผสานกันสกัดออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ความข้นข้นคลักมากๆท่านได้ลองดื่มแล้วท่านจะติดใจบอกเลยนะคะใครที่ยังไม่เปิดใจเปิดขวดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าในขวดของเรานั้นมันข้นขนาดไหนท่านใดที่เปิดใจเปิดขวดแล้วก็เทน้ำมังคุดสกัดออกมาใส่แก้วในปริมาณ 20-30 ซีซีแล้วก็ดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารเนี่ยท่านนั้นล่ะค่ะจะรู้ได้ว่ามันดีจริงๆวันนี้อยากจะเปิดใจเปิดขวดทดลองดื่มอยากให้ใครมาบอกเราได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดื่มน้ำมังคุดแล้วมันดีเลิศอยากให้ใครมาบอกแบบนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เปิดใจเปิดขวดลองพิสูจน์น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณแล้วคุณจะรู้คุณภาพเป็นอย่างไรด้วยตัวท่านเองมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยานี่เยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะจริงๆมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมนี่ก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปพ่นกันออกมาอยู่นั่นแหละบางทีเราเห็นรถบางคันนะคะโอ้โหพวยพุ่งออกมาดำมืด

0: ทีเดียวขนาดไม่ดำนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วนะคะยิ่งทั้งสีดำทั้งกลิ่นโอ้โหรุนแรงมากๆและนอกจากนี้การประกอบอาหารบางชนิดอย่างเช่นการย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วทอดอีกทอดซ้ำบ่อยๆในอุณหภูมิที่สูงมากๆก็ด้วยถ้าหากร่างกายเรากำจัดออกไม่หมดนะคะกับเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันมากขึ้นในร่างกายแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคภัยของเราได้สารแซนโทนยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติลดปัญหาการท้องผูกปรับสมดุลให้กับร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกต่างหากค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เราสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีผ่านกรรมวิธีสกัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆฟลาโวนอยด์นี่ถือเป็นวิตามินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นเต่งตึงให้กับผิวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันการเกิดมะเร็งเช่นนี้เราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% โดยที่ไม่ผสมสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นค่ะเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยทับทิมแอปเปิ้ลเขียวมะนาวและบลูเบอร์รี่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแนะนำท่านถ้าหากว่าเปิดขวดดื่มแล้วควรเก็บแช่ในตู้เย็นน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้ถือเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มวิธีการดื่มก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะดื่มวันละ 20-3010 cc เช้าเย็นก่อนอาหารท่านไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะ 20-30 cc นี่มันขนาดไหนเราจะมีแก้วเตืองให้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขามีการเปรียบเทียบความหวานน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์1แก้วตวง30 cc เท่ากับความหวานข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขนาดทดลองดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย3ขวดอยากได้ความมั่นใจปรึกษาสอบถามกับหนุ่มอนามัยได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ให้ผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์มากกว่า10ปีมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกันนะคะถ้ามีอาการต่อไปนี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะมีไข้เรื้อรังต่ำๆบางทีต่ำมากจนสังเกตอาการก็ไม่ได้เลยแล้วก็มักจะเป็นตอนเย็นๆตอนบ่ายๆเหงื่อออกมากผิดปกติช่วงกลางคืนอ่อนเพลียเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะนอนมากขนาดไหนนอนเต็มที่ยังไงความอ่อนเพลียนั้นมันก็ยังมีอยู่ร่วมกับการเบื่ออาหารด้วยน้ำหนักลดผิดปกติด้วยอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นวัณโรคก็ได้วันนี้สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยค่ะมีเรื่องราวของวัณโรคมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอย่างละเอียดเลยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: วัณโรควัณโรคคือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานานๆวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องวัณโรคถือเป็น1ใน10สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกขณะที่วัณโรคนั้นก็ถือเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะทำให้เชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการได้ง่ายอาการของวัณโรคอาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแฝงและระยะแสดงอาการโดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้าๆอาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีกว่าจะแสดงอาการใดๆให้เห็นในระยะแฝงผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นเนื่องจากเชื้อไม่ได้รับการกระตุ้นเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียก็ยังคงอยู่ในร่างกายและสามารถก่อให้เกิดอาการจนเข้าสู่ระยะแสดงอาการได้ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีการตรวจพบเจอเชื้อในระยะแฝงแพทย์อาจให้เข้ารับการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาการจะเข้าสู่ระยะแสดงอาการร ระยะแสดงอาการเป็นระยะที่เชื้อได้รับการกระตุ้นจนเกิดอาการต่างๆโดยอาการในระยะนี้จะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเช่นมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกเจ็บเวลาหายใจหรือไออ่อนเพลียมีไข้หนาวสั่นมีอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืนน้ำหนักลดและความอยากอาหารลดลงทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววัณโรคจะแสดงอาการที่ปอดซึ่งเรียกว่าวัณโรคปอดแต่เชื้อก็สามารถกระจายไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายและทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้เช่นวัณโรคกระดูกวัณโรคเยื่อหุ้มสมองสาเหตุของวัณโรคสาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอจามการพูดและการหายใจโดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพักอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากเคยมีการติดต่อและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีจากปัญหาทางด้านโภชนาการยาเสพติดไม่เพียงเท่านั้นเด็กและผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเนื่องจากทั้งสองวัยนี้จะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้น้อยกว่าเพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจะกำจัดเชื้อได้เองตามธรรมชาติหรือหากเคยได้รับเชื้อมาก่อนแล้วผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงเชื้อก็จะไม่แสดงอาการใดๆเช่นกันการวินิจฉัยวัณโรคการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้นด้วยตนเองสามารถทำได้หากอยู่ในระยะแสดงอาการแต่ถ้าเป็นระยะแฝงจะไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นจึงต้องอาศัยวิธีการวินิจฉัยโดยแพทย์โดยในเบื้องต้นแพทย์จะใช้วิธีการตรวจทางผิวหนังเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันและหากมีความผิดปกติแพทย์จะสั่งตรวจอื่นๆเพิ่มเติมวิธีที่แพทย์นิยมใช้ในการตรวจวัณโรคได้แก่การตรวจเลือดการเอ็กซเรย์การส่องกล้องการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจน้ำไขสันหลังไม่เพียงเท่านั้นหากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยจะมีอาการของวัณโรคแพทย์จะสั่งเก็บเสมหะของผู้ป่วยเพื่อยืนยันโรคและใช้ตัวอย่างเสมหะเพื่อทดสอบหายาที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการรักษาวัณโรคการรักษาวัณโรคทำได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพเพราะว่ายาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนั้นเป็นยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรงและอาจเป็นพิษต่อตับดังนั้นในการรักษาแพทย์และผู้ป่วยจึงต้องร่วมมือกันสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าหากผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนความอยากอาหารลดลงหายใจลำบากมีอาการไข้ติดต่อกันหลายวันอย่างไม่มีสาเหตุมีอาการบวมที่บริเวณใบหน้าและลำคอมีปัญหาในการมองเห็นผิวซีดเหลืองหรือมีปัสสาวะสีเข้มขึ้นผิดปกติผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัยภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคมักเกิดขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้าหรือการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องโดยอาการของภาวะแทรกซ้อนอาจไม่รุนแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้ในผู้ป่วยวัณโรคได้แก่ไอเป็นเลือดฝีในปอดภาวะน้ำในช่องหุ้มปอดอาการปวดบริเวณหลังข้อต่อกระดูกอักเสบหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบปัญหาเกี่ยวกับตับและไตและโรคหัวใจจากการที่เชื้อวัณโรคกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆการป้องกันวัณโรคการป้องกันวัณโรคทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและระมัดระวังในการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานานๆหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยไม่เพียงเท่านั้นการได้รับวัคซีน BCG ก็สามารถช่วยป้องกันวัณโรคซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้เด็กแรกเกิดและเป็นวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ต้องฉีดเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือต้องคอยดูแลผู้ป่วยวัน

0: ณโรคที่อายุต่ำกว่า35ปีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ประมาณ 80% และมีระยะเวลาในการป้องกันยาวนาน 10-15 ปี
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
0: ฮัลโหลค่ะแม่
3: ครับผม
0: ผมนุ่มอนามัยเด้อที่ไปส่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณเมื่อนั้นล่ะครับ
3: จ้าย่างใด
0: เป็นยังไงแม่พ่อพ่นกินจักมือแล้ว
3: เอ้ยพ่อกะว่ากินข้าวแซ่บอยู่ได้ล่ะล่ะ
0: ครับเป็นยังไงแน่บ่แล้วคือเจ้ากินไปจักมือเลยแม่แ
3: ล
0: ้วเรากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปจักมือล่ะครับ
3: อ้าวมันหามือ6มื้อนี้หรือล่ะเบิ่งแต่กวาดแม่นกวาด2ครั้งอยู่เนี่ย
0: โอ้อาการเป็นยังไงต่างเก่าบ่แล้วอยู่บ่
3: แล้วว่ากินข้าวแซ่บแต่ว่าเราบ่มีไอ้คือสุเตียว่ากันทีละอันว่าบ่มีไอ้ลูกขึ้นมาย่างเจ้าน่ะตะกี้มีไอ้เด้ลูกขึ้นมาง้างเจ้าอ่ะมีไอ้ละกะหน้ามืดดิ้นหัวแง่ละซั่น
0: ครับแล้วเป็นยังไง
3: นี่บ่เป็น
0: แล้วเป็นยังไงก็แม
3: ่โรคเอารุมาต่อยความดันไขมันของเราน่ะอยากกระเทียมเลือดในสมองตีตีย่างหายาง
0: ก่อนดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่เรามีอาการยังไงแม่
3: เอาแล้วก็ลูกขึ้นมาง้างเจ้าแล้วก็ลูกหนึ่งเข้าได้อยู่ล่ะแต่ว่าหันเงยแล้วหันเงยหน้ามือย่างเข้าไปชวนมาบ้านนี่แต่ที่บ่ฮอดล้างมือน่ะแล้วบ่ได้หด
0: เมื่อยแห้งกว่าตี
3: เออเมื่อยเงยแล้วก็ดินน้ำนี่สั่นระวางน่ะ
0: ครับผม
3: วันนี้เดี๋ยวนี้บ่เปลี่ยนว่าบ่เปลี่ยนคณะว่าบ่เงยคณะที่หามือมันจะกินอันนี้มันน่ะ
0: ตั้งแต่กินแซนสุวรรณนี่มัน
3: เข้ากับแซ่บลายมะเต้าเนี่ยแม่เฮ็ดกันกากหมูเฮ็ดได้งานให้กินแล้วก็ผัดเผ็ดกระดูกถึงผัดกุ้งกินข้าวแซ่บลายแซ่บมะเต้าเนี่ย
0: อืมแต่ก่อนนี่กินข้าวบ่ได้เลยติแม
3: ่แม่ตะกี้กินบ่ได้เลยล่ะแต่นี้แค่แม่กินข้าวได้แม่อยู่
0: อาการเมื่อยก็ดีขึ้น
3: เออดีขึ้นอยู
0: ่บัดนี้ขอต่อได้เป็นจังได๋ผู้ว่าเป็นเก่าน่ะมันทรงอ่อน
3: ลงบ
0: ่ครับ
3: แล้วเราก็ระบบเพิ่นปวดแล้วกินยาซื้อมา
0: ครับผมยาหมอ
3: เนี่ยซื้อมือซื้อมือ
0: ยาหมอ
3: นั่งมังคุดยังกินยานั
0: ้นยาหมอยังกินอยู่เนาะ
3: จ้ากินอยู่ค่ะ
0: ครับผมครับผม
3: อันไขมันน่ะก็กินแล้วก็สร้างเลือดมันก็กินอยู
0: ่ครับผมแต่ว่ากินแต่ก่อนนี่สิมีอาการเมื่อยล่ะเวลาปกติทั่วไปแม่นบ่ครับ
3: จ้าเมื่อยหลาย
0: เมื่อยแบบย่างไปใกล้ๆนี่ได้บ่แม่จักร้อยเมตรนี่บ้าน
3: ได้อยู
0: ่แต่ว่าแห่งเมื่อยติ
3: เออเมื่อย
0: มีหอบนําบ่
3: บ่
0: เมื่อยย่าง
3: นี่แล้วซั่นน่ะ
0: เมื่อยล่ะซื่อๆมันบ่ขึ้นสิลอยไปเลย
3: ย่างล่
0: ะ
3: ย่างขาแล้วก็มืดหน้าซื่อๆน่ะ
0: หน้ามืดน้ำติ
3: จ้า
0: ตอนนี้หน้ามืดน้ำบ่มีอาการหน้ามืดบ
3: ่บ่ได้ถามแล้วมีแต่ว่าบ่มีไอ้เป็นได้พ่อรู้ขึ้นมาเนี่ยถามร่างที่บ่มีไอ้เด้อแหละบ่คือทุกมื้อว่างจ้ะ
0: ครับผม
3: จ
0: ้
3: า
0: พ่อแล้วซื้อหยังก่อแม่
3: พ่อเฉลิมขวัญทอง
0: พ่อเฉลิมขวัญทองบ้านหยังครับ
3: บ้านน้องสาดมูซีค่ะตำบลน้องสาดเนี่ยนะคะอำเภอขอนสวรรค
0: ์จังหวัดชัยภูมิเนาะ
3: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อครับสวัสดีครับแม่ครับ
3: ครับผม
0: สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้
1: ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์097919922045ทวนซ้ำ0979111

0: Sands One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเ
1: ด้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: คือวันใช้เกิดดีครับบ้านน้องปอมาเลขที่33หมู่ที่6ตำบลอ่างทองอำเภอสับปะแกจังหวัดประจวบเพราะว่าพอมาอยู่ที่ดูแล้วน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่บ่ก็รู้สึกดีเลยล่ะสายตาบ่ฮับบ่รู้สึกนี่มันเป็นฝ้าฟางนี่จักหน่อยแต่ว่าพอมากินแล้วมันกับชัดขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่าจากมือที่เคยซ้ำมือที่เคยบิดก็บ่มีอาการแล้วดีแบบมันบ่ซ้ำมันบ่นั่นมันบ่มีมันบ่งอมันเปลี่ยนจังจังแล้วขึ้นมาปุ๊บมันจิตจังเมื่อมันจิตจังเลยเนี่ยพอมันจังปุ๊บมันคล้ายๆแบบว่าคือน้องมือบิดเอาคือเป็นแสงสิมีคนบิดกับมีคนรู้สึกอันนี้ก็มันเกิดเป็นว่าโดนนั่นแหละแต่ว่าแกอย่างนี้บ่เปลี่ยนแล้วขึ้นต้นไม้นี่เนาะพอขึ้นต้นไม้นี่ขึ้นได้จากสามเม็ดซีเมนต์ขาสั้นแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ขาบ่สั้นแล้วหัวเข่าเนี่ยมีปัญหาจ้ะรู้สึกว่าบ่มีแล้วเคยกินน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นกินน้ำมังคุดแซนสุวรรณไปเบิด2ขวดครับพี่น้องก็คือว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยครับผมอยากให้แนะนำลองเบิ่งกินน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเฮ้ยที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กับขวดสีเหลืองทองเด้อย่าเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่าเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอ๋ำเว้ยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097 9192245ทวนซ้ำ097 919 2245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาดนี้ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: เราไปฟังกันว่า10ประโยชน์ของมังคุดนั่นน่ะมันช่วยอะไรเราได้บ้างดีต่อสุขภาพอย่างไรมังคุดนี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะส่วนต่างๆของต้นมังคุดนั่นน่ะมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเพียบเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการต่างๆรวมไปถึงมีผลดีต่อสุขภาพด้วยมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแถมเปลือกมังคุดก็ยังมีสารแซนโทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราอีกด้วยนะคะสรรพคุณของมังคุด10อย่างที่ว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านมังคุดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเปร่าค่ะเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อที่ผิวหนังแก้อาการคันรักษาผิวหนังบวมแดงได้เปลือกของต้นมังคุดนะคะนำมาบดทำยาสมุนไพรช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่วยต้านแบคทีเรียแล้วก็ลดสิวบนใบหน้าได้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติลดปัญหาท้องผูกค่ะถ้าหากว่าถ่ายเป็นมูกเลือดใช้เปลือกมังคุดต้มกับน้ำสะอาดดื่มช่วยบรรเทาอาการได้นะคะผลดิบแล้วก็เปลือกของมังคุดสามารถช่วยสมานแผลแก้ท้องร่วงแล้วก็แก้ท้องเสียได้ด้วยและข้อที่10มังคุดช่วยลดกลิ่นปากส่วนเปลือกมังคุดช่วยลดกลิ่นตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นสบู่มังคุดค่ะเมื่อรู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดเช่นนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ค่ะความสะดวกสบายเราอัดแน่นไว้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยในขวดนี้กับน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณวันนี้ใครที่มองหาการดูแลสุขภาพเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณติดบ้านติดเรือนไว้รับรองดีต่อสุขภาพแน่นอนทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงร่วมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณสังเกตฝาเป็นฝาเกลียวนะคะไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะ

0: บางสิ่งบางอย่างที่เรามองเห็นนึกว่ามันจะเป็นของจริงมันอาจจะกลายเป็นของปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างที่สายตามองเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณแล้วก็ขวดนี้ของแท้จริงๆไม่ได้มีของเทียมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกวันพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีๆคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12

0: ล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคมมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
1: ฝากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
2: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากแง่คิดมุมมองของการดำเนินชีวิตสักนิดหนึ่งค่ะแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันอย่าตัดสินกันเพราะสิ่งที่คุณเคยเจอมาส่งท้ายกับเพลงนี้นะคะที่เป็นเพลงร้องแก้ชื่อเพลงว่าของแท้อย่าเสียงของคุณเพ็ญพักแล้วก็คุณละอองดาวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแสนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแสนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมัง

ุดยี่ห้ออื่นก็เห็นนำมังคุดตราแสนสวนตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่นำมังคุดแสนสวนเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวประสองก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวประสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังวันดีแท้บ่วะสาวประสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวประสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวประสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวประสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวประสอนก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวประสอนไปส่งของหรือไปส่งนำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวประสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวประสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวประสอนก็ยังขายอยู่ปกติแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อ

0: ไปมันสุขภาพของเขานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคําเก่าร้องเปลือใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้ใช่เบอร์คุณสมจิตอยู่คงไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: อยู่อำเภอบางระกำเนาะจังหวัดพิษณุโลกพอดีหนูติดต่อจากน้ำมังคุดแสนสุวรรณนะคะแม่
1: อ๋อ
0: ที่แม่สั่ง

0: กินนะคะ
1: ฉันไม่ได้กินแต่แฟนกิน
0: อ๋อพ่อเป็นคนกินเหรอคะ
1: จ้าเจ้าของเขาก็อยู่
0: อ๋อคุยได้ไหมแกกินแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมแม่
1: เขาว่าเขาดีอ่ะ
0: พ่อแกจะสะดวกคุยไหมเ
1: หรอสะดวก
0: สะดวกได้ยินเสียงอยู่เอาถ้างั้นหนูขออนุญาตคุยกับพ่อก็ได้ได้ยินหนูชัดไหม
2: ได้ยินชัดครับ
0: ได้ยินชัดสวัสดีจ้าชื่อคุณพ่ออะไร
2: อุเทนอยู่คง
0: พ่ออุเทนเหรออุเทนอยู่คงอายุเท่าไหร่
2: 65
0: 65ปียังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะเสียงนะ อยู่บ้านเลขที่อะไรคะคุณพ
2: ่อ57/2หมู่9ตำบลหนองกุลาอำเภอบางมะกำจังหวัดพิษณุโลก
0: อ๋ออยู่พิษณุโลกนี่เนาะพอดีให้สาวพระสอนถามหน่อยค่ะก่อนที่พ่อจะมากินน้ำมังคุดตาแซนสุวรรณเนี่ยพ่อมีปัญหาสุขภาพด้านใดมาคะ
2: มันก็มีทั้งเบาหวานไขมันความดันมันแบบว่าทำงานไม่ไหวอ่ะ
0: ไปหาหมอไหมหมอก็เลยบอกเป็นความเป็นเบาหวานเป็นความดันเหรอพ่อ
2: ครับ
0: หมอก็เลยให้ยามากินเหรอคะ
2: ให้ยามากินมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงก็ผมทำนา
0: พ่อทำนาค่ะพิษณุโลกอยู่ทำนาเนาะมีอาชีพทำนาเนาะทีนี้พ่อตอนแรกพ่อไปซื้อมาเนี่ยพ่อไปซื้อมากี่ขวด
2: ผมซื้อทีละสามเมื่อก่อนนี้
0: จ้ะ
2: ผมจำได้นะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ชื่อนี้อ่ะผม
0: เป็นหนุ่มอนามัยค่ะพ่อใช่ไหมค่ะเป็นทีมงานเดียวกันค่ะพ่อ
2: แล้วเขามาพอเขามาตั้งชื่อใหม่ที่ว่าเขารับประกาศตั้งชื่อใหม่นะ
0: ค่ะ
2: อะไร
0: หมายถึงชื่ออะไรคะน้ำมังคุดเหรอคะบอก
2: ครับ
0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณ
2: ครับครั้งแรกกับผมกินมาก่อนเนี่ยยี่ห้อนี้แล้วแต่ว่าพอนั้นเขาจะตั้งชื่อใหม่อะกินก่อนจากที่ว่าเขายังไม่ชื่อแซนสุวรรณนะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมลืมแล้วที่นี่ผมกินแล้วทีนี้ไอ้คนที่ว่าเคยค่าที่เอามาส่งนะมีปากแรกกับไอ้นิคมหนองกุลาทีนี้เขาก็ยังขายจนแบบร่างกายไม่ค่อยดีแล้วจนผมมาฟังใหม่เอาสามขวดพันร้อยผมต้องนึกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำมังคุดตัวแซนสุวรรณเนี่ยพ่อมันจะเป็นขวดสีทองจะไม่มีกล่องนะคะพ่อเพราะว่าของที่เขาใส่ไปนะคะมันมีคุณภาพอยู่แล้วนะคะพ่อก็คือกินตั้งแต่ขวดแรกขวดสองยังไงพ่อเห็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอนอันนี้นะคะ
2: ออกกินแล้วก็มันมีแรงอ่ะ
0: กินขวดแรกนี้พ่อมีอาการเป็นยังไง
2: ไอกินขวดแรกนะเบาหวานนะเป็นเบาหวานเมื่อก่อนนี้มันจะ200 กว่าพอกินแล้วมันลดอ่ะ
0: อ๋อพอกินแล้วพ่อไปตรวจโรงพยาบาลเหรอคะไปตรวจกับคุณหมอ
2: มา
0: แล้วแล้วคุณหมอแจ้งมาว่าเบาหวานมันลดลงเท่าไหร่พอจำได้ไหม
2: เมื่อตอนกินมันก็ประมาณเหลือ120-130ไปเงี้ย
0: โอ้เกือบปกติใช่ไหม
2: เกือบเล
0: ยเพราะว่าตอนแรก200 กว่าเลยเนาะพ่อเนาะแล้วความดันเป็นยังไงคะ
2: ความดันก็มันอยู่มันขึ้นลงอยู
0: ่เพราะว่าเรา
2: ก็ปกติ
0: แต่ก่อนเป็นความดันสูงเหรอพ่อ
2: ทั้งสูงทั้งแต่ละครั้งความดันไขมันนี่เทียบเลย
0: เทียบเลยใช่ไหมศูนย์รวมโลกติพ่อแล้วปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดอะไรอย่างงี้ไหมพ่อทำงาน
2: มันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยปวดถ้าปวดมันก็ยังทำได้อ่ะเมื่อก่อนนี้ทำไปมันไม่มีแรงเนาะมันผอมแล้วก็ต้องจ้างคนอื่นมาแบบยำหนาต้องจ้างคนอื่นนะพอหายนี่กินได้อ่ะไม่ต้องจ้างเขาไงทำเองได
0: ้ก็คือว่าแต่ก่อนก็ได้จ้างเนาะตอนที่เรายังไม่ได้กินน้ำมังคุดแซนสุวรรณเนี่ยเราก็คือจ้างเขาเราไม่มีแรงที่ต้องไปทำงานแต่พอเราซื้อมากินแล้วเนาะพออุเทนไปซื้อมากินเนี่ย3 ขวดแรกเนี่ยคือรู้สึกมีเลี้ยวมีแรงขึ้นไปหาคุณหมอจากเบาหวานเนี่ย200 กว่าลดเหลืออยู่120เกือบปกติแล้วเนาะพ่อเนาะ ความดันอะไรก็ปกติเราก็เลยทำงานเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีขึ้นถูกไหมคะพ่อ
2: ก็ทำนาก็รวมร้อยไร่ก็ยังทำได้หวานปุย
0: ทำเองเหรอพ่อ
2: ทำเองเนี่ย
0: โอ้ฟังนะคะท่านผู้ฟังทำนาอายุ65โอ้เก่งๆร้อยกว่าไร่ด้วยนะโอ้เก่งๆเก่งพ่อตอนนี้ก็คือร่างกายแข็งแรงเนาะเพราะว่าน้ำมังคุดเข้าไปปรับสมดุลให้มันดีขึ้นพวกเบาหวานความดันเกือบเป็นปกติแล้วเนาะพ่อเน
2: า
0: ะ
2: เบาหวานมันจะถ้าเราได้กินปุ๊บมันจะลดเลย
0: เห็นผลทันทีเลยเนาะพ่อเน
2: า
0: ะ
2: ขนาดว่าตอนที่แบบว่าเขาขาดตลาดนะ
0: ค่ะค่ะขายดีก
2: ็มันจะขึ้น200อะไรเงี้ย
0: แล้ว
2: เขา
0: ค่ะ
2: เขาส่งไปบางกรรมตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะถึงขนาด3วันนะเขาส่งมานะกิน3วันนะพอไปแล้วเขาต้องส่งกลับมาทำไมก็เพราะมันลดไง
0: มันลดแล้วมันปกติแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างนี้เต็มพ่อหมอบอกอ่ะ
2: เขาให้ไปแหละแต่ว่าเขาให้กลับเขาไม่กลับไป
0: ใช่เขาไม่ส่งเพราะว่าร่างกายเราเข้าสู่ภาวะปกติแล้วใช่ไหมพ่อไม่ได้ว่ามีเกณฑ์แบบว่าเบาหวานขึ้นค่ะ
2: ถ้าระดับว่า200นี่ก็ใช้ให้ไปอำเภอ
0: ให้ไปอำเภอไปโรงพยาบาลใหญ่ไม่ให้มาอนามัยใช่ไหมแต่ทีนี้พอไปตรวจแล้วมันลดเขาก็เลยส่งให้กลับมาไม่ให้ไปในตัวอำเภอนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลตัวอำเภอนะกลับมาอยู่อนามัยมาเอา
2: อยู่อนามัย
0: เอาอนามัยคอยตรวจสุขภาพอยู่นี่ก็คือกินตั้งแต่3ขวดแรกดีขึ้นเลยใช่ไหมคะพ่อยืนยันเลยว่าเบาหวานลดเอาพ่ออุเทนถ้าเกิดมีคนฟังอยู่เนี่ยเขาอยู่ตำบลหนองกุลาอำเภอบางละกำอยู่พิษณุโลกเหมือนกันเนี่ยเขาจะไปถามเนี่ยพ่ออุเทนอันแกกินจริงไหมเนี่ยตัวน้ำมังคุดเซนสุวรรณเนี่ยพ่อยืนยันไหมว่าพ่อกินจริง
2: โอ้กินจริงเองผมซื้อมากินเรื่อยเลยเนี่ยมีสั่งไปจะขาดหรือไงเนี่ยยังถึงก็ขาดนะถ
0: ึ
2: งก็ขาดแต่ต้องกินเรื่อยอ่ะ
0: ขาดไม่ได้เพราะบางช่วงน่ะที่พ่อบอกว่ามันขาดตลาดคือทางบริษัทนะคะทางโรงงานผลิตไม่ทันก็ยอมรับว่าขายดีเพราะว่าเราส่งทั่วประเทศเลยพ่อมันก็เลยขายดีคนคือตัวนี้ไม่ต้องโฆษณาอะไรมากหรอกพ่อแต่ว่าคนซื้อซ้ำด้วยความที่คุณภาพของตัวน้ำมังคุดเซนสุวรรณนะคะเขาดีอยู่แล้วอันนี้ขายมา10ปีแล้วได้พ่อเกือบ10ปีแล้วค่ะตัวนี้ค่ะพ่อก็ยืนยันเนาะวันนี้นะคะสาวประสอนก็คือโทรมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพ่อนี่แหละก็คือใครที่มีอาการเนี่ยพ่อบอกเลยเบาหวานนี่ได้ผลจริงใช่ไหมพ่อที่พ่อพูดมาเนี่ย
2: เบาหวานนี่กินแค่3วันนี่ก็ลดแล้วนะ3วัน3วันนะ
0: พ่ออุเทนยืนยันเลยกิน3วันนี่ลดเลยเบาหวานจาก200เหลือ120เนาะพ่อเนาะ
2: 120 130เนี่ยอยู่ที่แบบเราจะกินหวานกินอะไรได้นะ
0: เราไม่เหนื่อยเราปกติ
2: แปลว่าถ้ามีน้ำมังคุดเนี่ยเราจะกินน่ะไม่ว่าหวานว่าอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเบาหวานจะขึ้นเลยนะ
0: ไม่ต้องกลัวอ๋อไม่ต้องควบคุมกินได้ปกติ
2: ไม่ต้องกลัวผมกินนะ
0: อ๋อไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นปกติเลยจ้ะ
2: ต้มผักส้มพวกไก่ผลไม้เนี่ยผมซื้อ2โลวันเดียวผมกินหมด
0: โอ้กินเยอะท่านล่ะพ่อกินเยอะแท
2: ้เพราะว่าทํางานนะก็ทํานาแต่ทำนานี่มันต้องทำเรื่อยนะถ้าเราไม่กินถ้าไปอย่างก็เราจะเชื่อหมอไม่มีแรงอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเป็นเบาหวานพ่อมันจะเหนื่อยมันจะสั่นมันจะอันนี้เนาะใช่ที่อาการที
2: ่ถ้าเรากินไม่อิ่มเนี่ยเราจะหมดแรงนะ
0: เราจะหมดแรงเราจะมีดีใจไหมภูมิใจไหมกินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมีแรงเนี่ย
2: ภูมิใจยังไงผมบางทีขาดตลาดเจอนะที่แบบว่าเขาขายดีเนา
0: ะ
2: ที่ขาดตลาดนึงก็เขาจะเลิก
0: ผลิตไหมไม่เลิกพ่อไม่เลิกตอนนี้สาวประสอนก็คือมาทำตลาดด้วยเลยเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าตัวสินค้าเขาขายตัวเขาเองหนูก็มั่นใจในคุณภาพเพราะตั้งแต่หนูไล่สัมภาษณ์มาทุกๆจังหวัดเนี่ยพ่อทุกคนกินขวดเดียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกขวดที่สองนี่เบาเลยใช่หนูก็ยืนยันเลยโอ้หนูก็โอเคอยู่ก็มีความสุขอยู่ที่เห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีเนาะลูกค้านะคะแล้วก็พ่อกินไปเนี่ยเนาะทำนาได้100กว่าไร่หนูก็โอ้ทึ่งเหมือนกันค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เหลือ60 70เพราะว่าเจ้าของนาตอนที่ว่ามันเจริญละหมื่นเขาก็มาทำ
0: แค่นี้ก็โอ้แค่นี้ก็เก่งแล้วพ่อไม่ธรรมดาแล้วหนูยังไม่สู้เลยเนี่ยหนูไม่

0: ลกเนี่ยให้ไปทำเนี่ย
1: หวานปุ๋ยเองแล้วหวานปุ๋ยเองอะไรเองแค่นั้นแหละทำสักทียำเชือกเองอะไรเอง
0: ได้ได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพ่ออุเทนมากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับน้ำมังคุดแซนสุวรรณนะคะของหนุ่มอนามัยเนี่ยมีอะไรสามารถโทรสอบถามกับสาวพัศรหรือว่าทางหนุ่มอนามัยได้เลยนะพ่อนะเบอร์ที่หนูโทรเข้าหานี่แหละพ่อนะคะ
1: ส่วนมากจะให้แฟนนั่นแหละสั่งอ่ะ
0: จะให้แฟนเป็นคนสั่งให้จ
1: ้
0: ะ
1: แม
0: ่ได้ได้ก็หนูโทรไปเนาะคุณสมจิตรับสายเนาะใช่ไหมล่ะให้แฟนเป็นคนสั่งได้ได้ขอบคุณมากนะคะพ่อที่เลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณเพื่อดูแลสุขภาพนะคะพ่อขอบคุณมากมากนะคะเอาวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะใครที่มีอาการเดียวกันก็คือบอกเลยว่าเป็นเบาหวานนะคะสามารถกินได้ฟังพ่ออุเทนเลยเคสเนี้ยเป็นเบาหวานนะคะตั้ง200ยังลดเหลือแค่120-130นะคะก็คือดีมีแรงจากแต่ก่อนไม่มีแรงไปทำนาต้องจ้างเขาเดี๋ยวนี้มีแรงไปทำงานหมุนร้อยกว่าไร่เก่งมากมากเลยอายุ65 ปีแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากพ่อลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบล นางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชายเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

เซนส์วันน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ย่าสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอย่ารวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่าเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่าเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: คุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชายถ้าหากว่าท่านมีอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่พุ่งหรือบางครั้งอั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือบางครั้งอาจจะต้องถึงกับเบ่งปัสสาวะถ้ามีอาการแบบนี้แล้วก็อย่าได้นิ่งนอนใจท่านอาจจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตก็ได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่คุณฟังอย่างละเอียดโดยหนุ่มอนามัยฟังไปพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ
4: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
5: ต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากอักเสบเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมากซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์และอยู่ใกล้กับระบบทางเดินปัสสาวะส่งผลให้มีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะปวดอวัยวะเพศอัณฑะขาหนีบและบริเวณใกล้เคียงภาวะนี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายทุกวัยโดยอาจเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการบาดเจ็บการอักเสบของต่อมลูกหมากอาจแบ่งได้เป็น2ชนิดคือต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเฉียบพลันที่มักมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นฉับพลันและชนิดเรื้อรังที่เป็นๆหายๆอาการของต่อมลูกหมากอักเสบลักษณะอาการมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันตามชนิดดังนี้การอักเสบชนิดเฉียบพลันอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายโดยอาจสังเกตจากอาการต่อไปนี้ปวดอวัยวะเพศอัณฑะและบริเวณโดยรอบเช่นขาหนีบทวารหนักท้องน้อยและหลังส่วนล่างซึ่งอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดขณะถ่ายหนักร่วมด้วยปัสสาวะลำบากเช่นปวดแสบขณะปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะกระปิดกระปรอยปัสสาวะออกมามีสีขุ่นหรือปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นมีหนองในท่อปัสสาวะสามารถสังเกตได้เมื่อมีของเหลวข้นออกจากท่อปัสสาวะปวดเมื่อยตัวรู้สึกไม่สบายและมีไข้ส่วนการอักเสบชนิดเรื้อรังอาการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิด

0: เรื้อรังเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการอักเสบในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนอาการส่วนใหญ่อาจไม่รุนแรงแต่มักเป็นต่อเนื่องและกลับมาเป็นซ้ำเช่นตรวจพบต่อมลูกหมากโตและเจ็บเมื่อสัมผัสปวดอวัยวะเพศอัณฑะและบริเวณโดยรอบเช่นขาหนีบทวารหนักท้องน้อยหลังส่วนล่างเป็นต้นปัสสาวะลำบากเช่นปวดแสบขณะปัสสาวะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางดึกรู้สึกปวดปัสสาวะแบบฉับพลันปัสสาวะกระปริบกระปรอยเป็นต้นมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์เช่นอวัยวะเพศไม่แข็งตัวรู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อถึงจุดสุดยอดปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นหากพบอาการในข้างต้นควรไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้การอักเสบของต่อมลูกหมากยังอาจแบ่งได้อีก2ชนิดคือต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเรื้อรังแบบไม่พบติดเชื้อส่งผลให้เกิดอาการคล้ายกันและต่อมลูกหมากอักเสบชนิดไม่ปรากฏอาการสาเหตุของต่อมลูกหมากอักเสบการอักเสบของต่อมลูกหมากแต่ละชนิดอาจมีสาเหตุที่ต่างกันโดยการอักเสบชนิดเฉียบพลันอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเล็ดลอดเข้าไปยังต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณดังกล่าวแต่การอักเสบชนิดเรื้อรังนั้นยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดเพียงแต่คาดว่าเกิดจากการกลับมาติดเชื้อซ้ำเนื่องจากปัจจัยบางอย่างอย่างไรก็ตามการบาดเจ็บบริเวณอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกับต่อมลูกหมากก็อาจทำให้เกิดต่อมลูกหมากเกิดการอักเสบแบบไม่ติดเชื้อได้อย่างการบาดเจ็บบริเวณทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนอกจากนี้ปัจจัยบางประการก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะดังกล่าวเช่นมีอายุระหว่าง 30-50 ปีมีประวัติเคยเป็นต่อมลูกหมากอักเสบมาก่อนเคยเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากมีโรคประจำตัวหรือประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบภาวะท่อปัสสาวะผิดรูปเข้ากับการรักษาด้วยการสวนท่อปัสสาวะโรคลำไส้แปรปรวนภาวะขาดน้ำโรคทางเพศสัมพันธ์มีเชื้อ HIV หรือเป็นโรคเอดส์เคยบาดเจ็บบริเวณท้องน้อยที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุการทำกิจกรรมอย่างการปั่นจักรยานหรือขี่ม้าถูกทารุณทางเพศมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบโดยทั่วไปแพทย์จะรักษาต่อมลูกหมากอักเสบตามสาเหตุและชนิดของเชื้อสำหรับการรักษาหลักจะเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากเป็นความผิดปกติที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยผู้ป่วยควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดส่วนอาการอื่นๆอย่างอาการปวดอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงอาจใช้ยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ในการบรรเทาอาการสำหรับอาการปัสสาวะขัดแพทย์อาจสั่งยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจบรรเทาอาการเจ็บปวดขณะปัสสาวะหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการนอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตก็อาจช่วยบรรเทาอาการได้เช่นดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่งดกิจกรรมที่อาจกระตุ้นอาการอย่างการปั่นจักรยานหรือขี่ม้าแช่น้ำอุ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดผู้ป่วยบางรายอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกเพิ่มเติมอย่างการฝังเข็มที่อาจช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากอักเสบการติดเชื้อและการอักเสบอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นหนองบริเวณต่อมลูกหมากท่อนำอสุจิอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นอกจากนี้สมรรถภาพทางเพศที่ลดลงเนื่องจากการอักเสบชนิดเรื้อรังอาจส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์และชีวิตคู่ในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดภาวะมีลูกยากได้ด้วยการป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบในปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันการอักเสบของต่อมลูกหมากอักเสบ ได้เต็มประสิทธิภาพแต่อาจลดความเสี่ยงได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นดูแลสุขอนามัยของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือโรคทางเพศสัมพันธ์รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงจำกัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหากพบความผิดปกติใดๆควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

0: sa kat.
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: จ้า
2: ผมหนุ่มอนามัยด้วยครับ
3: อะไรนะ
2: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
3: ค่ะ
2: ชื่อนิติยายืนยงไหมครับ
3: นัตติยายืนยงครับ
2: ผมส่งชื่อผิดตัวนี
3: ้ใช่ใช่ส่งชื่อผิด
2: แล้วครับ
3: ค่ะ
2: บ้านอยู่ที่ไหนนะครับ
3: อำเภอโนนสังค่ะ
2: อำเภอโนนสังเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: ครับเป็นไงดื่มแซนสุวรรณแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีค่ะรู้สึกว่าดีว่าจะโทรติดต่อกลับไปอยู่ว่าเราจะหาซื้อได้ที่ไหน
2: ที่ใกล้ๆก็จะมีที่บ้านโคกม่วงครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับแต่ก่อนมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรล่ะครับ
3: มันเป็นปวดแม่ตามขาแล้วก็ตาฟางตานี่เคยเป็นต้อลมมาตาเคยเป็นต้อลมที่บ้านแล้วเวลาช่วงนี้พอดูโทรศัพท์หรือดูทีวีมันจะเป็นภาพซ้อน
2: โอ้โหภาพซ้อนเลยเหรอ
3: ค่ะบางครั้งดูโทรศัพท์มองใกล้ๆบางทีมองไม่เห็นแล้วออกไปไกลก็ลายเนี่ยเป็นบางครั้ง
2: แต่ไม่ใช่สายตายาวใช่ไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
2: ไปตรวจเช็คแล้วสายตาไม่ได้ยาว
3: ไม่ค่ะปกติค่ะ
2: ครับผม
3: ก็เลยพ่อดื่มไปหมดไปสองขวดมีแต่คนทักนะรู้สึกกินแล้วมันดีขึ้นจากเคยที่ไปเข้าร้านนวดทุกอาทิตย์เนี้ยก็ไม่ได้ไปหยุดนานแล้วเนี่ย
2: มีปัญหา
3: เป็นร้านนวดเป็นเดือนละ
2: มีปัญหากล้ามเนื้อด้วยเลยครับ
3: ค่ะมันไปปวดตามข้อ
2: ครับผมแล้ว
3: แต่ว่าซื้อได้ที่บ้านพอกึ่งใช่ป่ะ
2: ใช่ครับผม
3: ก็ดื่มขวดแรกหมดไปก็พอมาขวดสองรู้สึกว่ามันดีขวดแรกก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงขวดสองถึงมีความเปลี่ยนแปลงว่าจากเคยปวดตามข้อมันก็ไม่ปวดจากที่เคยเป็นนวดประจำจนร้านนวดโทรมาว่าพี่นัททำไมไม่เห็นมาบ้างเลยมันไม่ปวดเนาะก็เลยไม่ได้ไปนวด
2: ครับดื่มวันละเท่าไหร่ครับ
3: 20 cc ค่ะ
2: 20 cc เท่านั้นนะ
3: ค่ะผิวพรรณก็ดีขึ้น
2: ผิวพรรณนี่เห็นชัดเจนเลยเหรอครับ
3: ค่ะชัดเจนค่ะก็ไม่จากที่เคยใช้ไอ้ส่วนมากก็ใช้เป็นพรใช่ไหมแต่กินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ทามั่งไม่ทามั่งมันก็ปกติมันก็รู้สึกว่าคือพันธุ์ก็จ
2: ะเนียนขึ้น
3: ที่มันบ่งบอกคือว่ารู้สึกว่าขามันจะไม่ปวดมากกว่ากับตาแต่ที่เคยบางครั้งพอขี่รถน้ำตามันไหลมันก็ไม่ไหลนะ
2: เวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลาโดนลมมันก็จะน้ำตาไหลใช่ไหมครับแต่ก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้ขับได้สบายเลย
3: ได้ค่ะ
2: มีอาการปวดไหมครับแต่ก่อนปวดตาได้ไหม
3: ไม่ปวดแต่ต้อลมมันไม่ปวดแต่ว่ามันจะแสบเฉยมันจะแสบตาเฉย
2: ครับผมแล้วดีขึ้นอาการตาผ้าล่ะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เท่าไหร
2: ่ครับ
3: ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะก็เลยว่าเอ๊ะหนูวันนั้นพี่ว่าจะหาเบอร์โทรกลับไปที่ไม่ได้ล็อกเบอร์ไว้ไงว
2: ่
3: าจะโทรกลับไปอยู่เพราะว่ายังบอกว่าโทรกลับไปถามว่ามันจะสั่งซื้อได้ที่ไหน
2: ถ้าเทียบความพอใจนี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
3: แค่ 90% ค่ะ
2: 90% เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ตอนนี้อาการที่เป็นสรุปก็คือมีปวดข้อนะครับ
3: ค่ะ
2: ตาผ้า
3: ค่ะ
2: แล้วก็รู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ

0: ทบทวนชื่ออีกทีชื่อนัตติยาใช่ไหมครับ
1: นัตติยาค่ะ
0: นัตติยา
1: ค่ะ
0: ยืนยง
1: ค่ะอันอยู่อำเภอโนนสังค่ะ
0: อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับผมขอบคุณคุณนัตติยายืนยงอย่างยิ่งนะครับ
1: นัตติยาย
0: ืนยงอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 41ปีค่ะ
0: 41ปีนะครับมีปัญหาสายตาตั้งแต่อายุ41เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097919222245ทวนซ้ำ097919111

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: เนี่ยชื่อแม่บางวันชื่อไฟกันเด้อชื่อวันกูดูมือสองตำบลกูดูอำเภอร้อนสังจังมาต้องบัวลำพูกระบอกวันนี่ละจำยังไม่ได้เอามันรถชนเนาะขาหักเนาะมันแต่หัวบ่มีสมองหัวบ่มีกระโหลกเลยนี่เป็นมา2ปีแล้วกินแล้วมันไข้อยู่แม้ส่วนนี้แม้มันหลอกห้อนเอาออกมันก็ไข้มันก็เศร้าห้อนแม้แต่ยังบ่ได้ตะบุญแล้ว2ปีพุ่นแล้วกําลังสิหาย่างนี้นี่ละเอามันย่างไว้เนาะมันก็ย่างแบบว่าย่างบ่แจ๋มเหล็กได้29อยู่แม้เออย่างรอฟ้าร้องเรียนนี่ล่ะร้องเรียนได้อยู่ว่าตะกอนมันย่างบ่ค่อยได้มันบ่ปวดแต่ว่ามันเป็นคักๆมันย่างไว้เลยล่ะกินเพี้ยนทวนไปบ่คือไข่อยู่ว่ากินหวดนี่คือไข่อยู่สนดอกว่ากับพ่อใหญ่อยู่ตะกี้มันออกห่อนเอาแข้งแม่จนว่าสิทอนบ่ได้ออกห่อนเอาหลายแม่ที่มันออกห่อนเอาออกนี่มันคือจังเศร้าห่อนสนดอกว่าซี่ล่ะกินได้หมดกว่านึงแล้วเด้นั่นดีอยู่แต่ว่าเอาส่งไข่อยู่ว่าย่างก็ได้เด้อจ้าขอพูดหลายๆเด้อจ้าเด้อเพี้ยนทวนนี่ล่ะ
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

ทุกครั้งที่มีงานบวชงานบุญที่ไรความรื่นเริงบันเทิงใจมันก็มานะคะคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณเจ้าภาพงานบวชค่ะในงานบวชแต่ละครั้งจะมีอาหารคาวหวานครบนะคะจะมีอาหารคาวหวานกี่ชุดเพิ่มน้ำมังคุดลงไปอีกสักขวดหนึ่งก็แล้วกันในแต่อาหารแต่ละชุดนั้นให้ญาติโยมที่ไปร่วมงานบวชนั้นได้นำไปดื่มกินเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ท่านจะได้สารแสนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงร่วมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสวรรค์สังเกตฝาเป็นฝาเกลียวนะคะไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะ

0: เป็นภาพในจินตนาการแล้วก็เป็นจินตนาการที่ทำให้เราได้เห็นภาพจริงๆนะคะนี่คือคุณสุชาติเทียนทองกับเพลงรำวงกลางทุ่งฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแสนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอลพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีๆคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0832642959 53 083 264 2953
0: ฝากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
2: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบรายการเพลงที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะทำให้ท่านมีความสุขในงานทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสั้นเพลงยาวถ้าวันไหนเพลงสั้นเราก็ได้ฟังหลายเพลงหน่อยแต่ถ้าเพลงยาวนี่ก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความมีอรรถรสของเพลงอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะก็จะก็ในวันนี้มีแง่คิดคำคมมาฝากกันเช่นเคยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตมันแย่มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เราไปเจอชีวิต ใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอให้คุณมีความสุขมากมายสำหรับวันนี้ส่งท้ายคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับการนำมาขับร้องใหม่หลายครั้งโดยศิลปินหลายท่านแต่วันนี้เราหยิบเอาต้นฉบับมาให้ได้ฟังกันกับเพลงหนูไม่ยอมจากต้นฉบับของคุณหฤทัยหิรัญญาลำลาคุณผู้ฟังไปกับเพลงนี้สวัสดีค่ะ

0: ดูนั่งเฝ้าฟลอตั้งแต่3ทุ่มยัน24หืมไม่ได้มามนุหรอก
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบรนด์น้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัดสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัดสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดนี้สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพอออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับแม่แม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะครับเนาะ
2: จ้า
1: แม่อยู่บ้านเลขที่125หมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
2: แม่
1: อ้าวดื่มแสนสุวรรณไปจักขวดละแม่เดี๋ยวนี
2: ้มีละขวดที่3นี
1: ่เพิ่งถึงขวดที่3
2: จ้า
1: ครับผม
2: กำลังกิน2มื้อ
1: กำลังกิน2มื้อนี่ละติ
2: ขวดที่3นะกิน2มื
1: ้อครับแต่ก่อนหน้านั้นเป็นยังแม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับ
2: ปัญหาสุขภาพเรื่องตากับขามันเวลามองเอายางไปขายของสิมันสิมึนสิซ่าหนามันสิเจ็บนอนอยู่มื้อแล้วมันสิเจ็บตัวได้ทับขาไว้เอางานนั้นเลิกหนาลงคือนั่นสินอนดีล่ะแต่ก็สินอนได้
1: มันปวดแห้งสิแม
2: ่มันปวดแห้งยิ่งยิ่งมือแรง
1: มันชาน้ำตี
2: มันซ่าน้ำเวลามองเอายางไปขายขนมจริงสินะแม่ขายขนม
1: แม่เป็นแม่ค้ามันบอเวลาเดินแล้วมันจะปวดขาปวดได้ขอหรือปวดกล้าม
2: เนื้อแม่มันปวดแล้วมันก็สิมึนนะตั้งน้ำไปง้อกับมาเนี่ยมือแรงดีโอ้ยนอนมันเจ็บแอวเจ็บยังไปแล้ววันนี
1: ้ปวด
2: ก็เลยฟังวิทยุก็เลยว่าเห็นผู้นั้นโตเก่าผู้นี้โตก็เลยแม่ก็เลยว่าเบิ้งสีล่องๆจังมากินเบิ้งก็จังมากินแล้วก็ปวดแรกอะเจ้ามาการเนี่ยใครในตากะตาตะกี้มันกับพี่มันเป็นตาเปียก
1: ครับ
2: ก็เลยกินขวดเลยก็โอ้ตาแข็งตัวนี่วะ
1: มันตาเปียก
2: นอนอยู่มือแรงก็มันเป็นโตเป็นหินนะนาย
1: โอ้เป็นต้อหินติแม
2: ่จ้ามันไปพาไปได
1: ้ครับแต่ว่ามันสิมีน้ำตาอะไรออกมาบ่เศร้าติ
2: มันสีนี้ตาเปียกคือกันกับมองเขาเป็นอันนั้นมันคันตาแล้วมันก็จะเปียกในหลังตาหนาในหางตามองเขานี
1: ่ครับผม
2: ก็เลยกินมาเลยขวดหนึ่งกินสามมือโอ้สังเกตบ้างว่าตามันก็เศร้ามันก็แห้งอะนะ
1: บ่มีตาเปียก
2: บ่บนตัวตาจริงๆมันก็ยังแจ้งแน่
1: แจ้งออกมันบ่
2: มันก็แจ้งกว่าเก่า
1: ครับผม
2: บัดนี้ขานี่มันก็เจ้าเจ็บนอนยังมือแรงมันก็เจ้าเจ็บเจ้าปวดกันเลยว่าเออกูจิตจังกินหนี
1: อาการมึนชา
2: ครับ
1: อาการมึนชาดีขึ้นบ่
2: อาการมึนชากระเมิดแล้วมันมักจะบ่เวลาหมอเฮาหยังไว้นั่งๆอย่างสิมันก็ธรรมดาไปใส่มาหยังก็โอ้มันก็เบาต้นเบาโตนําน่ะ
1: ไปง่ายขึ้นแม่นบ่
2: จ้
1: ายังอื่นดีนะบ่แม่นอนหลับดีบ่ระบบขับถ่ายดีบ
2: ่นอนก็หลับดี
1: อืมแต่ก่อนมีปัญหาบ่เรื่องนอนหลับนี่เ
2: มื่อกี้นอนบ่ค่อยหลับคือกันเลย
1: อ๋อมีอยู่
2: เนี่ยมันสิหุ่มว่าอยู่กลางดึก
1: อืม
2: แต่บ่ทันได้กินแซ่บตัววันน่ะนะ
1: ครับผม
2: ก็เลยว่าโอ้มันก็ดีของบ่นี่ดีตัวเห็นบ่บ่กันโตเข้าโตออกกันเลยบ่ว่าต้องบ่กันกันจะของน้ํานา
1: อืมตอนนี้กินไปถึงขวดที่3ดิ
2: จ้าเมื่อเราก็ตีช่างใหม
1: ่มันเริ่มไข้แต่ขวดใดแม่แต่ขวดใด
2: เริ่มอาการมันแต่ขวดแรกพูล่ะมั่วต้องสังเกตแล้วตัวจะของเวลาเป็นยังนะมันต้องสังเกตว่ายามนอนมันติดปวดคือเก่าบอตามันก็ติดเปียกคือเก่าบออ
1: ืมที่ว่าแม่ที่ว่าแม่ปวดในแม่ปวดในคอหรือว่าปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังครับ
2: ปวดในขานี่ตี
1: เป็น
2: ขาหมูข้าวยางนี่ขาซ้าย
1: อ๋อทั้งขาเลยตีปวดตึง
2: มันสิมึนเสียไปเลยได้เวลาหมอยางไปนี่กลางบ้านนี่
1: อืม
2: ดีขึ้นกว่าเก่าดี
1: โอ้ยิกจังสิมันสิช้าๆมันบ่แม่บ่รู้สึกมัน
2: จ้าตะกี้มันสิซ่า
1: อืม
2: ตอนนี้มันก็บ่เป็นหยังกันปกติมันก็สังเกตเบิ่งเจ้าของว่ามันสิดีกับมานมอนามัยแล้วว่าก็เลยสังเกตเบิ่งมันสุมือสุมือก็แล้วโอ้อาการมันก็ดีขึ้นก้นกลางบ้านมันก็ว่าตามึงกับโบเป็นตาเปียกนอกผมว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วอ่ะ
1: โอ้ครับผม
2: พอมันก็เจ็บหัวเข่าไก่เพิ่นกินน้ำ
1: อืมเป็นยังไงล่ะเพิ่นกินไปแจ๊กจอกแล้วแม
2: ่เพิ่นกินเมื่อ3จอกว่าผมว่าเอ้าเจ้ากินซะเต่าผมว่าก็เห็นเจ้ากินแค่แน่ว่ากินผู้เดียว
1: เพิ่นไข้บ่ล่ะเพิ่นไข้บ่ล่ะพ่อนะ
2: เออแล้วก็ไข้แน่แล้วก็เลยนอน
1: อืมเอาดีใจน้ำได้แม่เด้อ
2: จ้า
1: แม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านยัง
2: อยู่บ้านสบาย
1: บ้านสบายเนาะอายุเท่าไหร่แล้วแม่ตอนนี
2: ้อายุ60
1: 60ปีแล้วน้ำหนักตัวหลายบ
2: ่น้ำหนักที่ชิ้นหานี่นะย่างหลาย
1: โอ้บ่หลายบ่หลายโตไม่ท้วมเนาะโตไม่อ้วนเนาะบ่อ้วน
2: บ
1: ่ป๊าดบ่อ้วนกันยังกับบ่อ้วนกันยังมึนชาอยู่เนาะ
2: ยังว่ะมันตะกี้มึงเฮารับน้ำหนักหลายบ่มันเดี๋ยวเช้าให้เช้าหน้าน้อง
1: ครับผม
2: การเงินงาน
1: อย่างอื่นมีบ่อาการอื่นมีบ
2: ่บ่แต่บ่มีไปหาหมอก็บ่มีโรคอันนั้นอันนี้เลยล่ะ
1: โรคประจำตัวบ่มีเนาะบ่มีเนาะ
2: บ่
1: ครับผมเอาเอาคุณภาพถูกใจคักบ่แม
2: ่คุณภาพถูกใจคักเหมือนเป็นวัน
1: ขวดสีใดขวดสีใด
2: ดีขวดสามเลยนี่
1: อ๋อขวดสีใดขวดน่ะขวดแสนสุวรรณสีใด
2: ขวดสีทองจ้ะ
1: สีทองเนาะครับผม
2: จ้า
1: เอาคันมีพี่น้องเป็นมีปัญหาขึ้นแม่นี่สมควรกินบ่แม่แสนสุวรรณนี
2: ่สมควรกินจะเพิ่นสิกินอยู่เพราะว่าเพิ่นรอเงินให้ลูกเพิ่นจงมาอยู่เพิ่นมาเห็นนะ
1: บอกต่อแล้วแม่นบ
2: ่จ้าบอกต่อพี่น้องล่ะพี่น้องเพิ่น
1: อืมแม่กินที่หลายๆปานใดจักซี่ถ้วยตวงนึงน่ะ
2: 3ทีที่ที่จ้ะ
1: เต็มที่เลยเนาะในระยะแรกๆครับครับผม
2: ม
1: ัน
2: เก็บแล้วก็หีด3ทีที่ที่มาเลยแล้วตัวบาดนี
1: ่ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นบ่กระทุ่งเลยเนาะบ่ไรบ่หยังเลยบ
2: ่มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะมันก็บ่เจ็บบ่ปวดนะมันบ่ทรมานเวลาหมอเฮานอนจังซี่เวลาหมอเฮาย่างไปย่างมาจังซี่มันก็บ่เจ็บบ่ปวดนี่ลงพอดีนี่ล่ะแต่ตัวนี
1: ่ครับขอบคุณนะครับคุณแม่นะแม่ทองศูนย์วิเศษสังหมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากๆนะแม่นะครับขอบคุณครับหวัดดีครับ
2: หวัดดีจ้ะ
1: ครับหวัดดีครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บอเมนยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถาน

0: านที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
1: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์คหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียโสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจะต้องเกิดจากยังไปหาหมอก็ประลูน้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายสลับโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นเพี้ยตะกัวหนำสีเหลี่ยยังลุกก็ไม่ได้ปวดแล้วนอนไม่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจะเคียงนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทำบ่ดีเบิ่งร่องมึงก็ดีอยู่สบู่มาท่ามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ำมังคุดลดกินแล้วเป็นขั้นเป็นคลายเพียงสบู่แสงเนี่ยก็เอากวบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสางมันเถอะแล้วนี่แห้งไปแล้วกินได้สามขวดแล้วสางอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายละสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังละยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเออที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อพ่อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: คุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมเวลาที่เรานอนตื่นขึ้นมาแล้วทำไมขี้ตามันถึงเยอะขี้ตาเยอะนี่ก็คืออาการที่ขี้ตาสะสมอยู่ตรงหัวตาหรือเปลือกตาปริมาณมากๆนะคะซึ่งก็เกิดจากการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันแล้วก็ฝุ่นผงต่างๆบริเวณหัวตาที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับค่ะทีนี้ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ามันก็เลยทำให้เรามีขี้ตาเยอะในตอนเช้าอาการดังกล่าวนี่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เจอทุกคนทุกท่านเจอแต่ถ้าหากว่าขี้ตาที่มันมีปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหลายๆวันเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การมีขี้ตาเยอะปกติแล้วนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าอืมันไม่ปกติแล้วอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือติดเชื้อที่ดวงตาก็ได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องของขี้ตาเยอะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างละเอียดโดยหนุ่มอนามัยเราจะฟังไปพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ
4: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
5: ขี้ตาเยอะขี้ตาเยอะคืออาการที่มีขี้ตาสะสมอยู่ตรงหัวตาหรือเปลือกตาปริมาณมากซึ่งเกิดจากการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆบริเวณหัวตาที่มักเกิดในขณะนอนหลับและทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่ามีขี้ตาเยอะในตอนเช้าโดยอาการดังกล่าวอาจเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามหากมีขี้ตาปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายวันก็อาจเป็นสัญญาณการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อที่ดวงตาได้โดยเฉพาะหากขี้ตาเยอะร่วมกับมีอาการอื่นๆเช่นคันตาเจ็บตาตาไวต่อแสงอาการของขี้ตาเยอะคือมีขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณหัวตาปริมาณมากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าซึ่งอาจเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้แต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อต่างๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้มีขี้ตาเยอะและเหนียวเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือติดต่อกันหลายวันขี้ตามีลักษณะเป็นหนองข้นเปลือกตาบวมหรือแดงลืมตาลำบากในตอนเช้าทั้งนี้หากพบอาการข้างต้นรวมถึงปวดตาหรือมีปัญหาการมองเห็นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันทีสาเหตุของขี้ตาเยอะการสะสมของเยื่อเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆทำให้เกิดขี้ตาขึ้นซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ช่วยป้องกันดวงตาและกำจัดเศษผงต่างๆในดวงตาที่อาจเป็นอันตรายออกไปแต่การมีขี้ตาเยอะเกินไปนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นท่อน้ำตาเกิดการอุดตันทารกแรกเกิดมีท่อน้ำตาขนาดเล็กซึ่งเกิดการอุดตันได้ง่าย

ำให้เกิดการสะสมของขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองขึ้นและอาจมีลักษณะคล้ายหนองแต่ปัญหาขี้ตาเยอะในทารกอาจไม่ใช่สัญญาณของการติดเชื้อหากไม่มีอาการตาแดงเกิดขึ้นร่วมด้วยตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบภาวะดังกล่าวอาจทำให้มีขี้ตาสีขาวสีเขียวหรือสีเหลืองออกมาเป็นปริมาณมากและขี้ตาอาจมีลักษณะข้นเหนียวหรือติดที่เปลือกตาจนทำให้ลืมตาลำบากได้โดยผู้ป่วยอาจมีอาการตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบที่ตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นตากุ้งยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในต่อมไขมันใต้เปลือกตาส่งผลให้เกิดตุ่มนูนเล็กๆภายในหรือภายนอกเปลือกตาอาจทำให้มีขี้ตาเยอะและเกิดตุ่มหนองที่สร้างความเจ็บปวดได้กระจกตาเป็นแผลแผลที่กระจกตาอาจทำให้กระจกตาติดเชื้อและเกิดการอักเสบได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีขี้ตาไหลออกมาเป็นเมือกเหนียวตลอดเวลาร่วมกับอาการปวดตาและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ตาบอดได้คอนแทคเลนการใส่คอนแทคเลนอาจทำให้มีขี้ตาเยอะได้เช่นกันโดยเฉพาะหากใส่คอนแทคเลนเก่าหรือเกิดอาการแพ้ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองมีขี้ตาและตาแดงตามมาได้การรักษาขี้ตาเยอะการมีขี้ตาเยอะในตอนเช้าเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาแต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อต้องรักษาตามสาเหตุที่พบซึ่งวิธีการรักษาอาการขี้ตาเยอะปฏิบัติดังนี้ใช้น้ำตาเทียมแพทย์อาจแนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อรักษาอาการแพ้และอาการตาแห้งใช้ยาปฏิชีวนะกรณี